0: เศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
3: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทางเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ์
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระวังมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
0: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบรมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
4: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
5: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
4: ด้านนางสาวปินันทยา นันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
7: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิทธิ์ก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
4: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249 บาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม5ดับแรกคือ O-TOP 5ประเภท O-TOP ชวนชิมศิลปิน O-TOP ภาคีเครือข่ายและ O-TOP พรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาล

0: ในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะโฟเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
3: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
2: นายมาราวีอามินุลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ริเวอร์ไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกีโฟร์สต็อกไกลธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสต้นรุ่น Pro Am Runabout Stock 2,000 Stock เพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตทนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิ่งเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นางจิตทนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีม Overall โดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง87ซมและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21ซมและเวลา 15:56 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
2: 1นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนเ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
8: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
12: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในภัยหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
11: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
12: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้าน ยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทั้งนั้นสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
11: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
12: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของBOIคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOIในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการขยายตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงและทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วแล้วก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะได้ยินข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือหนึ่งคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับและก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
11: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
12: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเข ขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับและนี่ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทย
11: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
12: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะ EV เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Form Farm to Table แหละครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนารีสกิลอัพสกิลครับ
11: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
12: ยินดีครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
14: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
15: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของ ความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
14: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ
15: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
14: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
18: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส 4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
17: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
19: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
17: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปริมปรัชโสภาภาครายงาน
20: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
22: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกอชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
21: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้ สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
23: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นส่งเสนอราคาในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์07431-1391ต่อ24แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดไซผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170270และ370บริษัทไพรสณีไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไพรสณีไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3432การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมแปร์500กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์02567-4891-5ต่อ122การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นส่งเสนอราคาในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์07431-1391ต่อ24แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆ
วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการ

การขูดใช้ผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170270และ370บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน7คันซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไพรส์นีไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3432การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ 33,333 เมกะโวลต์แอมแปร์500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.กำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่5สิงหาคม2569เป็นวันที่31สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1ขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันยานพาหนะและขนส่งจำนวน2คันในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี1อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์025674891-5ต่อ122การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346ศูนย์สร้างทางสงขลากรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าที่ศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074311391ต่อ24แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใช้ผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170270และ370ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ทางเว็บไซต์ thainews.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิง ด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชัยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับเอกพงศ์นพสกุลอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กับรายการค้นหามาเล่าครับวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับกลางเดือนสิงหาคมเข้ามาเยือนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดือนสิงหาคมก็เหลือไม่กี่วันก็จะจบไปนะครับก้าวสู่เดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ตุลาคมก็จะเข้าสู่งบใหม่วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนค้นหามาเล่าก็ยังคงพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับมีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมหลายเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2ก็จะมีแขกรับเชิญมาคุยกันด้วยนะครับในการสรุปเรื่องของการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับดร.นันทนุชสุวรรณวุฒิก็จะมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะครับจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าการจัดสัมมนาในครั้งที่ผ่านมานั้นได้รับอะไรบ้างแล้วก็เกิดผลอะไรเป็นรูปธรรมบ้างหรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปมีอะไรบ้างนะครับแต่ในช่วงแรกนี้ครับเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันก่อนที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเรื่องของการลดค่าไฟบ้านเหลือ3.86 บาทนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจหลายคนติดตามมีการเปิดเผยโดยท่านภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับในฐานะของโฆษกด้วยท่านบอกว่าในการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับก็ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า

สำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกับเขาก็กำหนดไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยการใช้ตั้งแต่201ขึ้นไปเนี่ยก็ถอดค่าใช้ไฟสาธารณะออกไปแล้วคนที่ใช้เกิน200หน่วยก็จะได้ลดลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยคุณผู้ฟังครับก็เท่ากับว่าลดลงทุกคนนะคือบางคนบอกว่าใช้ไม่เกิน200หน่วยลดลงเหลือ3บาทแต่คนที่ใช้ตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปเนี่ยก็ได้ลดอีกเพราะว่าเขาตัดเรื่องของค่าไฟสาธารณะออกไปแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังก็ถามมาหลายครั้งนะครับหลายรายการด้วยก็บินเดือนกันยายนนี้ลองดูนะครับโครงสร้างใหม่อย่างที่บอกนั่นแหละก็คือ200หน่วยคือใช้ไม่ถึงอ่ะก็จะได้ลดเยอะแต่ถ้าเกิน200หน่วยก็ลดเหมือนกันนะครับคือค่าไฟสาธารณะเขาลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อะไรพวกเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก็แล้วกันนะครับมาถึงเรื่องของตำแหน่งข้าราชการบ้างคุณผู้ฟังครับเขามีข่าวที่จะให้มีการยุบเลิกตำแหน่ง11สายงานหากเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณงบ2570เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เปิดบรรจุใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากอะไรมาฟังเหตุผลนี้กันนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐตอนนี้สถานะทางการคลังของประเทศงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยอยู่ที่ 70% เลยนะงบด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากรัฐบาลก็มีภารกิจหลายด้านที่สำคัญและจำเป็นการจำเป็นที่จะต้องนำงบประมาณนั้นเนี่ยมาขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปนะครับดังนั้นการดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐมีนายประกรณ์ลิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภานะครับซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเห็นชอบตามคณะกรรมการที่ได้เสนอนะครับคุณผู้ฟังครับยกตัวอย่างเช่นกรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่แล้วก็บรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นในการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันแล้วก็คัดเลือกเพื่อควบคุมกรอบอัตราในภาพรวมแล้วก็ให้คณะอนุกรรมการประจำกระทรวงเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปนี้คุณผู้ฟังก็คือพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการนะครับชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครเอาไว้แล้วและรายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเนี่ยได้ทราบภายในเดือนธันวาคม2569นี้นะครับแล้วก็ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการไปในงบประมาณปี2570ที่จะถึงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับโดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการยกเว้นกรณีสายงานแพทย์และทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่ศึกษาการศึกษาแล้วก็กรณีผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวให้ครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ2500

71จนถึง2575นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็อีกอันนึงคือยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุนะครับมี11สายงานด้วยกันภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีนี่แหละฮะปีก็ประมาณ2570เป็นต้นไปนี่แหละครับได้แก่อะไรบ้างก็คือมีเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางแล้วก็เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสธนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดแล้วก็ขุดลอกในช่างพิมพ์ในช่างบรรณารักษ์นะครับยกเว้นกรณีกรมศิลปากรของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและอีกอันหนึ่งผู้ประกาศและรายงานข่าวนะอันนี้เกี่ยวข้องกับเรานะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละทั้งนี้ก็เพื่อให้การปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการทยอยยกเลิกเมื่อพ้นตำแหน่งอายุราชการหรือว่าเกษียณราชการแล้วก็ใช้วิธีการจ้างงานในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมติครม.ที่เขาเห็นชอบตามที่ทางคณะอนุกรรมการชุดเนี่ยเขาได้เสนอเข้ามานะครับมาถึงเรื่องของสำนักงานประกันสังคมบ้างนะครับเขาขานรับสมรสเท่าเทียมนะครับทุกเพศรับสิทธิประกันสังคมนะฮะเท่าเทียมเลยนะครับเรื่องนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับพ.ศ. 2567หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยครับซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบโดยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะเรื่องของเสียชีวิตนะครับได้แก่เงินสงเคราะห์ถ้าค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับในกรณีเรื่องของเงินสงเคราะห์เสียชีวิตหากผู้ประกันตนทำหนังสือระบุคนผู้รับผลประโยชน์ไว้เงินนี้จะจ่ายให้แก่บุคคลนั้นนะครับจะแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำหนังสือไว้เนี่ยก็จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามลำดับได้แก่สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย2บิดามารดานะครับกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้รับสิทธิเฉพาะมารดาแล้วก็บุตรแล้วก็บุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนค่าทำศพอันนี้คู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะครับคุณผู้ฟังครับอีกกรณีหนึ่งเงินบำเหน็จชราภาพครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตทายาทก็มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพมีเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนแบ่งให้ตามหลักเกณฑ์นะครับคุณผู้ฟังครับก็คือคนที่มีสิทธิ์นั่นแหละก็คือบุตรชอบด้วยกฎหมายได้รับ2ส่วนถ้ามีบุตรตั้งแต่3คนเป็นต้นไปเนี่ยได้รับรวม3ส่วนนะครับแล้วก็สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสได้รับ1ส่วนครับบิดาและมารดาที่มีชีวิตอยู่ได้รับ1ส่วนแล้วก็บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุเอาไว้ได้รับ1ส่วนร่วมกับทายาทนะครับหากไม่มีทายาทหรือไม่มีผู้ที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์จะจ่ายตามลำดับได้แก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาปู่ย่าตายายและลุงป้าน้าอานะครับอันนี้เขาก็จะทำตามลำดับครับนอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านแนะนำว่าผู้ประกันตนสามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทได้โดยจะทำหนังสือผู้รับผลประโยชน์ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์เพื่อให้การจ่ายสิทธิเป็นไปตามเจตนาของผู้ประกันตนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ภายใน2ปีนับจากผู้ประกันตนเสียชีวิตนั่นเองที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สะดวกทั่วประเทศนะครับ
ท่านเลขากาญจนาท่านก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการให้รองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิและการรับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องนะครับยังไงก็ติดตามได้ที่ www.sso.go.th นะครับอันนี้คือเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณนันทนุชสุวรรณวุฒิจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการจัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการนะครับในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
6: มาถึงช่วงที่2ของรายการอย่างที่ผมได้เคยคุยไว้นะครับเมื่อสักครู่ว่าจะมาสรุปและเล่าให้ฟังว่างานสัมมนาระดับชาติของคนพิการที่จัดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านผู้ฟังไปนะครับวันนี้ผมก็เลยชวน ดร.นันทนุชสุวรรณวุฒินะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาคุยเพราะว่าเห็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเพราะว่าเตรียมการอยากจะให้งานมันออกมาดีแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้เราฟังกันนะครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณนันทนุชครับ
7: สวัสดีค่ะคุณเอกพงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
6: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคุยในรายการให้เราฟังในวันนี้ผ่านมาแล้วก็หลายวันงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการนะครับอยากจะให้เล่าความเป็นมานิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วงานเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากไหนทำไมถึงจะมีการจัดงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการด้วยครับ
7: ค่ะคืองานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการเนี้ยก็ถือว่าจัดปีนี้เป็นปีที่18แล้วนะคะ คือเริ่มตั้งแต่ปี2552เนาะคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ได้มีข้อตกลงความเข้าใจนะคะ MOU กับมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ไม่กี่แห่งเนาะจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย91แห่งแล้วนะคะร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้วก็สถานที่แหล่งองค์กรที่ดำเนินการด้านงานวิชาการเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีเป็นความร่วมมือเนาะว่าจะทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านงานวิจัยนะคะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยแหละค่ะแล้วก็งานการจัดสัมมนาวิชาการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว MOU ตัวนี้ค่ะแล้วเราก็จัดต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ในช่วงประมาณนี้ละค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาคมของทุกๆปีนะคะเราก็จะเวียนการจัดในแต่ละสถานศึกษาที่เขาพร้อมแล้วก็ยื่นความจำนงเข้ามาเป็นเจ้าภาพอะค่ะ
6: ครับมันดูเป็นวิชาการแต่ว่าจริงๆแล้วจากการที่เราดูตัวกำหนดการแล้วก็สตอรี่บอร์ดในการ PR เนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนไว้ในความเป็นวิชาการด้วยมันจะได้เห็นถึงศักยภาพได้รู้ถึงณเวลานี้เรากำลังจะทำอะไรเพื่อคนพิการคือทำเนี่ยกรมเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตศักยภาพข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเล่าภาพรวมคร่าวๆให้เราฟังหน่อยครับว่างานในวันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับ
7: ในวันนั้นนะคะในวันงานแน่นอนงานตีมหัวข้อใหญ่เนี่ยมันก็คือ เรื่องของการพัฒนาทางด้านงานวิจัยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีด้านต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่การเสวนานะคะอันนี้ไม่ได้นับพิธีเปิดแล้วก็พิธีมอบธงเจ้าภาพอ่ะเนาะให้ปีต่อๆไปอ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องการเสวนาในเรื่องของการใช้หลัก UD นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของaging อ่ะที่ตอนนี้พูดถึงกันค่อนข้างมากเนาะว่าการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเสวนา2เสวนานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประเพณีนะคะที่เกี่ยวกับการนำเสนอบทความวิชาการจากนักศึกษานะคะแล้วก็นักวิชาการจากทั่วประเทศเลยปีนี้ได้รับประมาณ58ผลงานด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็นธีมหลักๆ3ธีมก็คือเรื่องของการศึกษานะคะการมีงานทำแล้วก็การใช้เทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่อง best practice ด้วยค่ะแนวทางการทำงานที่ดีนะคะในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการทำงานด้านคนพิการนี่แหละค่ะนอกจากนี้เนี่ยที่ยังเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือการประกวดผลงานนวัตกรรมนะคะเรื่องสิ่งประดิษฐ์นะคะเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของใช้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละค่ะส่วนมากก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาพิชชิ่งกันนะคะซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายเนาะก็มี10ผลงานเข้าร่วมนะคะโดยน้องๆก็ได้มีการนำมาเสนอนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปแล้วก็มีการจัดบูธนิทรรศการนะคะกว่า50บูธเนาะจากสถาบันเครือข่ายที่ทำ MOU กับเรารวมถึงหน่วยงานองค์กรคนพิการต่างๆด้วยค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมกันค่ะอันนี้ก็แล้วก็จะมีเรื่องของการที่ถือว่าปีนี้ก็มีจัดขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะก็เป็นเรื่องของการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารค่ะก็จะมีผู้ ระดับผู้บริหารเนาะของทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็มีภาคเอกชนก็คือของเช่นของไอคอนสยามเองนะคะเข้ามาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะมีการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรจากนี่แหละเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันถึงคนพิการจริงๆแล้วก็ไปสู่การจ้างงานและท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะได้สามารถดำรงชีวิตที่ไม่ต้องพาพึ่งพาคนอื่นได้อะค่ะ
6: ครับวันนั้นเนี่ยเดินแบบยืดอกนะครับไปที่ไอคอนสยามเลยชั้น7มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันน่าจะเป็นแหล่งรวมนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติผ่านงานสัมมนาวิชาการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายๆท่านก็ได้ไปส่วนเรื่องของการเสวนาเนี่ยนะครับหัวข้อที่น่าสนใจผมก็กำลังตามเพื่อที่จะเอามาออกอากาศให้ได้ฟังตอนหลังเพราะว่าในส่วนของพิธีเปิดการมอบโล่เกียรติบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแล้วก็เห็นภาพไปแล้วในวันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราภูมิใจนะครับกับการจัดสัมมนาระดับชาติของคนพิการซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าปีหน้าจะเป็นหน่วยงานไหนอย่างไรหรือว่าเขามอบกันหรือยังครับวันนั้น
7: อ๋อวันนั้นมอบธงเจ้าภาพแล้วเน
6: า
7: ะวันนั้น
6: อ๋อมอบไปแล้วใช่ไหมครับ
7: เกียรติจากท่านรมว.นะคะมาเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็มีรองอธิบดีรองอธิการบดีจากทางม.ขอนแก่นค่ะที่ได้มารับมอบแล้วก็ถือว่าเริ่มที่จะเตรียมความพร้อมเนาะเพราะว่าก็เดี๋ยวเจอกันปีหน้าท่านก็ทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมพร้อมมากๆเลยเห็นบอกว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
6: ก็คือคิกออฟแล้วตั้งแต่ปีนี้เป็นการมอบธงซึ่งท่านนิกรโสมกลางท่านบอกว่าโอ้มันเป็นงานอะไรมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็มันทำให้ตอบโจทย์การดูแลคนพิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจริงๆที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่โดยตลอดนะครับเราจะเห็นว่าคณะลงไปจังหวัดในภาคอีสานภาคกลางหรือว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับในฐานะที่มาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะพูดในภาพรวมหลังจากนี้เป็นต้นไปโอ้รู้สึกว่ามันจะมีงานอะไรเยอะเลยนะอย่างจ็อบแฟร์อะไรเงี้ยก็เยอะเลยใช่ไหมปีนี้จัดงานใหญ
7: ่ก่อนจ็อบแฟร์นี่ก็มีโซเชียลเอ็กซ์โปเนาะที่อันนี้เป็นความร่วมมือทั้งกระทรวงเลย
6: ใช่ใช่22 23 2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนั่นแหละแล้วก็ช่วงปลายเดือนสิงหาคมอีกอันนึงที่แจ้งวัฒนะตรงอาคาร B แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือที่เมืองทองธานีก็เนี่ยสนใจก็ติดตามสื่อต่างๆจากทางไม่ว่าจะเป็นทางพก.หรือพม.ได้อยู่ในกรมทำงานขับเคลื่อนด้านคนพิการอยู่แล้วเนี่ยครับมันยากหรือว่ามันง่ายหรือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับ
7: จริงๆจะว่ายากก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนพิการอยู่แล้วเนาะมันก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าจะถามว่าง่ายซะทีเดียวไหมมันก็มีขั้นตอนของกระบวนการต่างๆเนาะเนื่องจากว่าเราทำงานเชิงนโยบายที่มันต้องขับเคลื่อนไปทั้งประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวของระเบียบขั้นตอนต่างๆซึ่งบางทีเรามองว่าถ้าเราทำงานในองค์หน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะอันเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นในเชิงของนโยบายที่มันจะต้องศึกษาความเป็นไปได้อะไรต่างๆแล้วกระบวนการมันค่อนข้างเยอะนะคะมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราได้ตั้งใจไว
6: ้
7: นะคะแต่ถามว่าถ้ามันทำแล้วมันเป็นผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงภาพใหญ่ภาพกว้างเลย
6: ครับจบงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18แล้วเนี่ยนะครับทางทีมงานกินก่อนหน้านี้คือกินไม่ได้นอนไม่หลับคือก็อันนี้คือเราพูดให้เห็นภาพเนาะ ก็คือต้องเตรียมงานกันแต่พอจบจริงๆแล้วก็ถือว่าโล่งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดว่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในอนาคตเท่าที่เราคุยกันเนี่ยเราคิดว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนพิการผู้ปกครองคนพิการหรือว่าท่านผู้ฟังทั่วไปที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ไหมครับ
7: ค่ะจริงๆต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นเนาะเราก็เตรียมการกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะแล้วจริงๆตั้งเป้าหมายแค่700คนเองแต่มาถึงเนี่ย1,000 กว่าคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยนอกจากว่าจะมีผลงานดีๆนะคะทั้งที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลเนาะแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะทำให้ทั้งน้องๆเยาวชนนะคะแล้วก็ได้รับผลงานหลายๆผลงานเหมือนกันนะคะทำให้มีความตระหนักรู้นะคะทางด้านคนพิการนะคะจากทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเองก็ดีนะคะมีผลงานต่างๆดีๆมากมายเลยนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดเนาะว่างานผลงานเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นหิ้งเนาะอย่างถ้าใครๆเคยได้ยินมานะผลงานวิชาการบางทีทำออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ อยู่แต่ในตัวหนังสือตัวกระดาษอะไรเงี้ยแต่ทางเราเนี่ยก็ยินดีที่จะนำสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยต่างๆที่เราได้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วนะคะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนพิการจริงๆเนี่ยเอามาผลักดันให้มันเป็นรูปธรรมเนาะแน่นอนเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องพึ่งพานะคะทั้งตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐเองนะคะแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาสังคมหน่วยงานคนพิการนะคะด้วยเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากไอ้ตัวนวัตกรรมนี่แหละที่เขาพูดกันเนี่ยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยใช่ไหมคะอย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าให้คนพิการของเราเนี่ยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆแล้วก็ตามยุคตามสมัยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทำให้คนพิการเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวด้วยเนาะจริงก
6: ็
7: อยากจะให้ทางคนพิการเองเนี่ยออกมานะคะออกมาใช้สิทธินะของตัวเองเนาะในการที่จะเป็นผู้สรรสร้างงานต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นเพื่อเป็นผู้สร้างร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาแล้วก็หันมาใส่ใจนะคะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีรอบตัวนี่แหละบางท่านอาจจะมองว่ามันดูยากมันดูซับซ้อนนะคะโดยเฉพาะยิ่งบางทีอาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราหนีไม่พ้นแล้วนะคะเราต้องมันเราไม่เข้าไปหามันเขาก็เข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เปิดใจนะคะแล้วก็รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ
6: ครับเดี๋ยวนี้คนพิการแอคชั่นเยอะคนพิการรวมตัวกันทำอะไรแบบสร้างสรรค์ทั้งนี้และนั้นก็แน่นอนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยเรียกว่าเป็นฐานไม่ใช่เป็นฐานการผลิตแต่ว่าเป็นฐานการดูแลมีนโยบายแล้วก็สร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้คนพิการทุกประเภทนะครับได้ก้าวต่อไปวันนี้เราคุยเรื่องกับของการสรุปนะครับการจัดงานสัมมนา วิชาการด้านคนพิการครั้งที่18แล้วแล้วก็ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็ทำงานดูแลคนพิการนะตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนจนหลับไปแล้วก็ดูแลคนพิการตั้ง2ล้านกว่าคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็วันนี้สุดท้ายละมีอะไรฝากถึงคุณพิการทั่วไปที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ไหมครับในฐานะของคนทำงานด้านคนพิการครับ
7: ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนพี่ว่าอยากจะให้สู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะทางกรมเนี่ยก็จะเดินคู่ไปกับคุณนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตนะคะอย่างที่ร่วมกับคนทุกๆคนอื่นๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าเจอกรณีอะไรใดๆก็ตามเนี่ยที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ามันน่าจะทำให้ได้ดีมากกว่านี้หรือว่ามีความคิดเห็นต่างๆนานานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะคะของการติดต่อของทางกรมเลยค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วนที่เขามีนะ1300ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารกันค่ะ
6: ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วเนาะนอกจากว่าออกมาสู้ออกมารับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็มันจะเกิดผลในการที่จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะครับวันนี้ก็ผมเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรอื่นๆก็จะชวนคุณเปิ้ลนันทนุชนะครับมาคุยกันต่อในรายการของเราในครั้งต่อๆไปอย่าลืมนะครับงาน Job Fair นะฮะจ็อบแฟร์เป็นงานของคุณวิการนะครับคุณวิการกับผู้ประกอบการเนี่ยมาเจอกันแล้วก็สุดท้ายคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจแล้วได้ทำงานที่อาคารบีศูนย์ราชการในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมก็คือ31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนส่วนอีกอันนึงเอ็กซ์โปเนี่ยก็จะเกิดขึ้นละในช่วงของวันหยุดนี้นะครับยังไงก็เชิญที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้ขอบคุณคุณนันทนุชสุวรรณวุฒิมากเลยนะครับ
7: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ครับขอบคุณครับ
8: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกลนิกรทั่วประเทศเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนจึงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอาทิการทอผ้าไหมปักผ้าเครื่องเงินและเครื่องจักสานจนศิลปะไทยเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศพระองค์ยังทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทรงฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยในด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์มีพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้จึงเกิดโครงการป่ารักน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความยากจนและอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คือแรงบันดาลใจให้พระสกนิกรไทยดำรงชีวิตด้วยความเพียรพอเพียงและกตัญญูพระราชกรณียกิจนานัปการคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างอยู่เหนือแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
1: ์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
10: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
11: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
12: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
11: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
12: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
12: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
6: ช่วงสุดท้ายนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับ10เคล็ดลับสุขภาพดีสำหรับทุกคนนะครับในเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะว่าปัจจุบันนั้นคนเราหันกลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับเคล็ดลับแรกนะครับรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับแน่นอนใครคงไม่อยากทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับอาหารที่ดีมีประโยชน์คืออะไรก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักการอาหารสุขภาพเช่นผักผลไม้หลากหลายสีนะครับแป้งไม่ขัดสีอย่างเงี้ยนะครับ
13: อย่างข้าวกล้องธัญพืชเน้นโปรตีนคุณภาพดีนะครับเนื้อสัตว์ไขมันต่ำเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดหนังแล้วก็โปรตีนจากพืชเช่นถั่วเต้าหู้ขาวนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ดูแลกันแล้วก็หาพยายามหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามานะครับเพื่อร่างกายเราที่สมบูรณ์แข็งแรงลดการบริโภคเนื้อแดงนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆแต่บริโภคได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสะอาดปลอดภัยอยู่เสมอนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องควรทำมากๆสำหรับสุขภาพดีๆของคุณนะครับต่อมาครับประการที่2ก็คือดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้วอันนี้เราท่องกันได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่ว่าไม่ทำเพราะว่าผมเนี่ยโดนคุณหมอดุบ่อยนะครับเรื่องของการดื่มน้ำน้อยเนี่ยนะครับการดื่มน้ำที่เพียงพอช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำและรักษาสมดุลเกลือแร่และการทำงานของร่างกายนะครับทีนี้ต่อมาคือนอนหลับให้เพียงพอเรื่องนี้ก็สำคัญอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวันสำหรับผู้ใหญ่นะครับเด็กๆ ก็อาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอคนทำงานเนี่ยโอ้บางทีเอางานไปทำที่บ้านทำให้เสร็จก่อนบางทีทำไปเพลินจนตีหนึ่งนอนมาแป๊บเดียวตื่นมาก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สะสมแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับจัดห้องนอนให้มืดสนิทโดยงดการใช้มือถือก่อนนอนอย่างน้อย30นาทีเพื่อไม่ให้แสงไปรบกวนคุณนะครับคุณผู้ฟังในการที่จะนอนนะครับการทำงานของฮอร์โมนต่างๆมันจะมารบกวนกันเนาะก็อย่าไปใช้มือถือนะครับก่อนนอนก็นอนปล่อยความว่างเปล่าให้มันหลับไปเองนะครับสารต่างๆที่มาทำให้เราหลับเนี่ยมันจะมารบกวนกับแสงจากโทรศัพท์มือถือถ้าแสงจากโทรศัพท์มือถือมาปุ๊บเนี่ยสารเหล่านี้มันก็จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับสารความง่วงมันก็จะไม่ได้หลั่งมาเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังประการต่อมาครับคือเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอจะนั่งจะยืนจะเดินนั่งก็ขยับได้นะครับแกว่งแขนนะครับหมุนคออะไรต่างๆหมดนี่คือการออกกำลังกายนะครับ อย่างเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นนะครับเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อยครั้งละ30นาที5ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อช่วยลดไขมันนะครับทำให้หัวใจและปอดแข็งแรงร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเช่นยกเวทวิดพื้นนะครับอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ครับคุณผู้ฟังครับประการต่อมาคืองดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นหรือบุหรี่มือสองนั่นแหละนะครับไม่ว่าคุณจะไม่สูบคุณก็ต้องมีควันบุหรี่ไปอยู่ในร่างกายถ้าคุณอยู่กับคนสูบบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าสารนิโคตินเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ครับประการที่6ครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนแอลกอฮอล์ทำให้ระบบประสาททำงานได้ลดลงส่งผลต่อโรคต่างๆตามมาด้วยครับประการที่7ตรวจสุขภาพประจำปีนะครับช่วยคัดกรองหาความผิดปกติของร่างกายป้องกันรักษาและลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงทีนะครับประการที่8ครับฉีดวัคซีนประจำปีให้ครบนะครับการฉีดวัคซีนให้ครบเราจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่มีวัคซีนป้องกันนะครับที่เราสามารถฉีดได้อย่างหวัดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นวัคซีนที่เราสามารถที่จะไปรับวัคซีนตามโรงพยาบาลได้นะครับประการที่9ครับดูแลสุขอนามัยส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอนะครับรักษาความสะอาดอยู่เสมอมันล้างมือด้วยสบู่7ขั้นตอนซึ่งสามารถป้องกันการสะสมแล้วก็แพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับและแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้นะครับ7ขั้นตอนก็คุณยังจำตอนโควิดได้ไหมล่ะถูเข้าถูออกถูไปถูมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำให้มันครบ7ขั้นตอนก็คือเป็นวิธีการล้างมือไปถูที่นิ้วอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับประการสุดท้ายนะครับจัดการกับความเครียดและมีความสุขในทุกวันถ้าคุณเครียดแล้วคุณก็ ไม่เกิดผลดีต่อร่างกายของเรานะครับหาเวลาผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันบ้างด้วยการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบรวมทั้งแบ่งปันเรื่องราวให้กับบุคคลรอบข้างที่เรารักและรักเราช่วยสร้างความสุขได้ครับเคล็ดลับดูแลสุขภาพเหล่านี้สามารถนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีได้ไม่ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในครั้งเดียวนะครับแต่ด้วยความตั้งใจและมีวินัยจะช่วยให้มีทุกคนเนี่ยทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับค้นหามาเล่าครับวันนี้มาคนเดียวนะครับให้คุณชัยนันท์มีภารกิจสำหรับวันนี้ด้วยลาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: ทำความดีเพื่อชาติไทย
0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนพริกนาฏขอนแสนสุขรายงาน
4: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
11: นางสาวลลิดาเพลิดมีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและออกการแข่งญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาและท้อนถึงที่ความสำคัญว่าฐานธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตกฤษฎาแก้วใสรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ขออภัยค่ะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง ในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา5 นาฬิกาการทีวกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz และ Facebook Live Metro Live 95.5 ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะเผลอแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งเดือนแล้วเหลืออีกแค่ครึ่งเดือนในการทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะ
2: ซึ่งอาจจะไม่ทัน
1: ตั้งใจไว้
2: ค่ะ
1: อาจจะทำทันหรืออาจจะไม่ทันก็ต้องยกยอดไปอีกเดือนหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับดลยาวารีเด็ดใจและน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะน้องฝน
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนค่ะทีมงานเบื้องหลังในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องเอ่ยชื่อให้ถูก
1: ค่ะ
2: คือแอบไปน้อยใจกับคนอื่นช่างเทคนิคของเราว่าเราเนี่ยพูดชื่อเขาไม่ถูก
1: นั่นไง
2: ใช่ใช่ค่ะวันนี้พี่บูรัฐรวีเตชัยกุลค่ะช่างเทคนิคของเรารวมถึง Facebook Live ของเราในวันนี้ค่ะคุณเดชธรชัยโสดาจะคอยดูแลเกี่ยวกับ Facebook Live ตลอดรายการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะที่มาช่วยกันทำให้การออกอากาศของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าแก้นิดนึงว่าดิฉันเรียกชื่อถูกนะคะ ดิฉันเรียกชื่อช่างของเราถูกนะคะพี่ดู
2: โอเค
1: น่าจะมีแค่น้องฝนนะที่เรียกชื่อผิดนะ
2: หลายคนคือส่วนมากคือคนจะเข้าใจผิดก็เลยบอกให้ถูกต้องให
1: ้เพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเนาะเราอาจจะต้องถามเจ้าตัวนิดนึงค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้วันจันทร์ก็แน่นอนค่ะว่าเรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่หลายๆท่านนะอาจจะพบเจอกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังวันนี้ค่ะสุขภาพผิวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม
2: ่ซึ่งต้องเข้าใจนะว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปมากเลยทั้งเรื่องของการนอนการทำงานหนักหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ข้างนอกนานๆหรือว่าอาจจะอยู่ในห้องแอร์นานๆใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆชั่วโมงซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของผิวพรรณของเราได้มากมากเลย
1: เมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือ
2: แดงใช่
1: แพ้นะคะมีอาการแพ้อยู่ๆก็มีผดผื่นขึ้นแล้วก็ผิวอักเสบขึ้นมาแล้วพอผ่านไป1สัปดาห์หายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยุบหายไปเลยนะคะก็ทุกคนก็ตกใจ ทุกคนก็อยากจะให้ไปหาหมอไปพบคุณหมอแต่ว่าด้วยความที่เราเคยมีอาการแบบนี้เราก็มีวิธีการรับมือแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเรามีคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังนะคะท่านจะมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับสุขภาพผิวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นะคะนายแพทย์ธนภัสสรเอกสมธราเมธค่ะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังตอนนี้ท่านประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และคลินิกผิวหนังหมอกำพลนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้ววันนี้ท่านสตรีมด้วยนะคะก็คุณหมอก็เปิดหน้าให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
1: ค่ะเสียงชัดเจนไหมคะ
2: ค่ะหลายๆเรื่องจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังเนี่ยมันพูดได้ทั้งวันเลยเน
1: า
2: ะเพราะมันมีปัญหามีเรื่องราวที่หลายคนประสบพบเจอแล้วอาจจะไม่เหมือนกันด้วยผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยก็เลยมีคำถามหลายๆคำถามที่อยากจะคุยกับคุณหมอแบงค์หลายๆประเด็นเลยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ค่ะมันส่งผลต่อสุขภาพผิวยังไงบ้างคะ
3: ครับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการเร่งรีบในการทำงานมีความเครียดแล้วก็นอนดึกใช่ไหมครับที
1: ่
3: เป็นเห็นได้ทั่วไปเลยลักษณะของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับผมแล้วก็ส่งผลให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีเรื่องของแบเรียร์มีเกราะป้องกันที่สูญเสียตามไปด้วยถ้าเกิดว่า

0: ได้หรือไม่ก็ทำให้โรคผิวหนังที่เดิมเราเป็นอยู่ละมันกำเริบขึ้นมามันแย่ลงครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอนไม่เพียงพอหรือว่านอนคุณภาพไม่ดีเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีการผลิตฮอร์โมนที่ลดลงอย่างเช่นโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าซ่อมแซมฟื้นฟูผิวนะครับผมพอโกรทฮอร์โมนหลั่งน้อยลงคอร์ติซอลก็จะหลั่งมากขึ้นร่วมกับถ้าเกิดเรามีความเครียดนะครับผมเนาะคอร์ติซอลหลั่งมากขึ้นเมื่อคอร์ติซอลหลั่งมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบแล้วก็มีการทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีการเสื่อมเสียแล้วก็ฟื้นฟูได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะทำให้มีโรคผิวหนังแล้วก็เหมือนที่บอกว่าผิวหนังของเราเนี่ยก็จะดูโทรมตามมาได้ครับผม
1: แล้ว
2: โกรทฮอร์โมน
1: ใช่
2: โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะมาประมาณกี่โมงคะคุณหมอ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่หมอพอจะทราบมาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราเข้านอนเร็วมันก็จะมีการหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาครับ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปว่าเรื่องเกี่ยวกับการนอนมันส่งผลต่อเรื่องของที่ทำให้หน้าโทรมด้วยแล้วเรื่องของสิวหรือว่าริ้วรอยเนี่ยมันจะมาเร็วจริงไหมคะถ้าเรานอนดึก
0: จริงครับผมถ้าเกิดว่าเรานอนดึกเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งแหละก็คือในเรื่องของสิวนะครับมันมีเรื่องของความเครียดมีเรื่องฮอร์โมนกระตุ้นอยู่แล้วคือเวลาเรานอนผิดเวลาครับผมร่างกายของเรามันก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนที่แตกต่างจากเดิมออกไประดับฮอร์โมนที่มันสวิงมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเนี่ยบางคนก็จะทำให้สิวมีการอักเสบตามมาได
1: ้
0: เช่นเดียวกันกับเรื่องของริ้วรอยนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพฤติกรรมในระยะยาวนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดสะสมสูงมีปริมาณคอร์ติซอลที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยการซ่อมแซมของเซลล์เนี่ยมันจะลดลงมันก็จะทำให้คอลลาเจนของเราเนี่ยลดลงตามไปด้วยแล้วก็ริ้วรอยของเราก็จะมาได้ง่ายขึ้นกว่ากลุ่มคนที่ดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนได้ดีครับผม
2: แล้วอย่างคนปัจจุบันเนาะอยู่ห้องแอร์กันแล้วทีเนี้ยการอยู่ห้องแอร์นานๆเนี่ยส่งผลอะไรต่อผิวหนังไหมคะ
0: ก็ต้องมาดูว่าเรื่องของห้องแอร์มันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอีกว่าอุณหภูมิแต่ละห้องที่เราอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงถ้าเกิดว่ามันประมาณ 24-25 ไม่ได้แบบว่าหนาวเย็นจนเกินไปเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมาดูที่ความชื้นของห้องด้วยว่าบรรยากาศของห้องเนี่ยมันมีความแห้งมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าหนึ่งคืออุณหภูมิค่อนข้างเย็นหนาวเย็นนะครับแล้วก็ร่วมกับว่ามีอากาศภายนอกที่ค่อนข้างแห้งอากาศภายนอกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยจะทำให้มันมีการร่างกายของเราเนี่ยมีการสูญเสียน้ำออกไปใช่ก็คือน้ำของเราจากร่างกายเนี่ยก็จะสูญเสียออกไปที่บริเวณอากาศแทนก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีอาการแห้งแตกคัน
2: แล้วทีนี้บางคนค่ะคุณหมอเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปอยู่ในห้องแอร์นานๆแล้วผิวก็จะมีการลอกอย่างเงี้ยค่ะลอกเป็นขุยเราจะดูแลยังไงดีคะ
0: ก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือหมอคิดว่าเราควรที่จะเติมน้ำกลับเข้าไปให้ให้กับผิวเราอะครับผมก็คือเป็นการใช้กลุ่มของมอยเจอไรเซอร์ก็คือเป็นพวกครีมบำรุงผิวนะครับผมการใช้ครีมบำรุงผิวก็จะช่วยในเรื่องของเติมน้ำเข้ากับผิวแล้วก็ป้องกันเรื่องของผิวแห้งตามมาได้นะครับผ
1: ม
0: ใช่แล้วก็กักเก็บน้ำในผิวของเราไม่ให้มันแบบระเหยออกไปข้างนอกในกรณีที่ผิวแห้งมากจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะต้องมีเครื่องฮิวมิดิฟายเออร์ก็คือเครื่องผลิตไอ้น้ำออกมาครับเพื่อที่จะให้บรรยากาศในรอบๆเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็มันก็จะช่วยเรื่องของผิวแห้งตามมาได้เช่นเดียวกันครับ
2: พอคุณหมอพูดถึงว่าเติมน้ำให้กับผิวบางคนบอกว่าเติมน้ำให้กับผิวเนี่ยดื่มน้ำได้ไหม
0: ดื่มน้ำได้แต่เหมือนที่หมอได้แจ้งไปเบื้องต้นว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะไปทั่วทั้งร่างกายเนาะแต่ว่าก่อนมันจะไปอยู่ที่ผิวของเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างช้ากับอีกอันนึงคือแบรีเออร์ของเรามันเสียก็คือเกราะป้องกันประการของเรามันเสียคือถึงแม้ว่าเราจะดื่มเติมเข้าไปเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าผิวเรายังมันผิวยังแห้งขาดเรื่องของไขมันบางชนิดเช่นเมลานินทั้งผิวหนังอะไรเงี้ยครับมันก็จะระเหยออกไปเติมเท่าไหร่มันก็อาจจะยังไม่พอก็ต้องมีการอุดปากกันรั่วตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: งั้นต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บำรุงต่างๆเขาเนาะ

0: คะมันมีข้อสงสัยว่าเรื่องของสกินแคร์เนี่ยถ้าเราใช้ยิ่งเยอะผิวเรายิ่งดีนี่จริงไหมคะ
1: อย่างที่เราเห็นตามโซเชียลต่างๆที่เขามีคลิปออกมาว่าก่อนนอนต้องบำรุงประมาณ10
0: ไปหมดเลยค่ะ
2: อันนี้คือผิวหน้าหรือผิวกายอันนี้
0: ผิวตัวผิวกายค่ะ
2: ผิวตัวก็คงต้องไปดูตามปัญหาก่อนละกันกับผลิตภัณฑ์เริ่มจากปัญหาก่อนว่าคุณมีเป็นคนปกติที่ไม่ได้มีผื่นหรือเปล่านะครับในคนที่ปกติไม่ได้มีผื่นเนี่ยการใช้แค่มอยเจอร์ไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื่นนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมในการป้องกันผิวแห้งนะครับผมใช่แต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องไประวังให้ดีนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์มีเยอะมากบางคนอาจจะคิดว่าครีมบำรุงเนี่ยหมายถึงครีมบำรุงผิวขาวด้วยตัวกันถ้าเกิดว่าผิวที่มันค่อนข้างแห้งอยู่แล้วไปโดนครีมบำรุงผิวขาวที่ใส่สารประกอบอย่างเช่นกลุ่มของAHA นะครับผมหรือว่า BHA เป็นการผัดเซลล์ผิวเนี่ยอาจจะทำให้คนที่ผิวแห้งเริ่มยิ่งมีอาการแห้งเข้าไปอีกแล้วก็เกิดผิวหนังอักเสบหรือว่าการระคายเคืองตามมาได
1: ้ครับค่ะอย่างเมื่อสักครู่เป็นผิวกายแล้วถ้าผิวหน้าอย่างยกเคสของตัวเองนี่แหละค่ะที่มีการแพ้แล้วก็มีผดผื่นขึ้นแล้วช่วงนั้นคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามใช้อะไรเยอะแยะ
0: ให้งด
1: แต่งหน้าแล้วก็พวกครีมบำรุงต่างๆก็ให้ใช้ให้น้อยแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะ
2: ถ้าพูดตรงๆก็คือครีมคือถ้ามีผื่นที่หน้าครับสิ่งที่เราต้องสงสัยก็คือจะมีเรื่องของสิ่งที่มาสัมผัสหน้าเราทั้งหมดตั้งแต่ครีมเซอร
1: ์
2: โฟมล้างหน้าครีมบำรุงหน้าหรือแม้กระทั่งกันแดดเครื่องสำอางบลัชออน
1: อ
2: ันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาสัมผัสหน้าเราโดยตรงนะครับกับอีกอันนึงก็คืออาจจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมฝุ่น PM2.5 หรือว่าแถวนั้นมีการก่อสร้างอะไรหรือเปล่าที่มีฝุ่นมาสัมผัสหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดผื่นผิวหนังมากที่สุดทีนี้ในหน้าที่ของหมอผิวหนังเนี่ยก็ต้องมาคุยดูว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่เราใช้มันกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ไห
1: ม
2: จริงๆนะเราไม่ต้องอยากจะได้ครับถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดอาการแพ้ตัวอย่างเช่นครีนเซอร์ถ้าเป็นครีนเซอร์สูตรอ่อนโยนอยู่แล้วไม่ใช่ครีนเซอร์สูตรสิวไม่ใช่ครีนเซอร์สูตรหน้าขาวอ
1: ัน
2: นั้นมันก็อ่อนมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการแพ้โฟมล้างหน้าเช่นเดียวกันเป็นโฟมล้างหน้าธรรมดาก็มีโอกาสแพ้น้อยกว่ากลุ่มที่จะเป็นโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือว่าสูตรหน้าขาว
0: มันมี
2: หมอบางคนก็อาจจะง่ายที่สุดก็คือหยุดไปเลย
1: ไม่ต้อง
2: ใ
1: ช้เล
2: ย
1: หยุดไปก่อนใช้ให้น้อยที่สุด
2: ใช่ให้น้อยที่สุดได้ทำให้ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆในความเห็นหมอที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยว่าให้หยุดทุกตัวไปเลยเนี่ย
1: ค
2: ืออาจจะต้องมีมอยเจอร์ไรเซอร์เหลืออยู
0: ่ยังต้องบำรุงเน
2: า
0: ะ
2: ที่เป็นความชุ่มชื้นใช่คือบางคนหยุดตัวไปเลยขาดการบำรุง
1: ผิวยังแห้ง
2: แต่หน้ายังล้างอยู
1: ่
2: หน้ายังล้างอยู่ทุกวันแต่ว่าขาดการบำรุงมันก็ยิ่งแห้งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆก็เลยทำให้บางทีหน้ามันไม่หายสักทีนึง
0: เหมือนที่คุณหมอบอกมันไม่ได้เติมน้ำเนา
1: ะ
0: ไม่ได้บำรุง
1: ค่ะแล้วอย่างกันแดดนะคะกันแดดยังจำเป็นอยู่ไหมคะ
2: ครับกันแดดของหมอเนี่ยถือว่าจำเป็นเลยเพราะว่าในแง่ของหมอผิวหนังก็คือป้องกันในเรื่องของมะเร็งผิวหนังนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดฝ้าแล้วก็ลดริ้วรอยนะครับผมแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็แพ้กันแดดจริงๆเพราะว่ามันกันแดดมันมีสารเยอะมากม
1: ี
2: ที่ช่วยในการป้องกันแดดก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะแพ้ตัวสารกันแดดเองหรือว่าแพ้ในส่วนของสารกันเสียหรือแพ้สีหรือแพ้น้ำหอมนะครับผมบางครั้งถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้เขาก็ให้เลี่ยงแต่ว่าคนที่แพ้แบบนี้จะเป็นแพ้กลุ่มของผื่นแพ้สัมผัสก็คือแพ้สารที่อยู่นั้นๆนะครับก็ต้องไปทดสอบเพื่อยืนยันอีกทีนึงว่าแพ้ตัวนั้นจริงๆหรือเปล่าจะคอนเฟิร์มว่า
1: ครับก็มันเป็น
2: ในกรณีที่เกิดว่าแบบบางคนหน้า ผื่นแพ้เต็มหน้าเลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะไม่รู้ว่าแพ้กันแดดไหมอ่ะมันจะมีกันแดด2ชนิดก็คือเป็นกันแดดของเคมีคอลซันสกรีนกับฟิสิคอลซันสกรีน
1: ต่างกันยังไงคะเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไง
2: ฟิสิกอลซันสกรีนก็คือจะเป็นกันแดดที่เวลาคนเห็นเราก็จะรู้เลยว่าทากันแดดก็คือหน้าเขาจะขาวมากมันจะแบบลอย
1: หน้าลอย
0: ใ
2: ช่ใช่แต่ว่าฟิสิกอลซันสกรีนข้อดีก็คือมันจะไม่มีสารเคมีแล้วก็โอกาสของการแพ้ผื่นแพ้สัมผัสเนี่ยก็คือค่อนข้างต่ำใช่ก็คือต่ำมาก
1: ค่ะก็แสดงว่าอ่อนโยนต่อผิวกว่า
2: ฟ
1: ิ
2: สิกอลซันสกรีน
1: ค่ะ
2: เพราะว่ายังไงฝ้าก็ต้องป้องกันด้วยเหมือนกัน
0: สำคัญ
1: ถึงแม้ว่าหน้าเราจะกำลังแพ้นะแต่ว่า
0: ฝ้าเราก็ต้องการกันแดดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ใกล้ๆกันเรื่องของการแต่งหน้าค่
1: ะ
0: แต่งหน้าทุกวันเนี่ยทำให้ผิวเสียจริงไหมคะ
2: ขึ้นอยู่กับคนแต่งหน้าทุกวันทำให้ผิวเสียจริงไหมก็เป็นส่วนตัวคิดว่ามีได้ทั้งเสียแล้วก็มีได้ทั้งไม่เสียเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราขึ้นอยู่กับโปรดักต์ละกันถ้าเป็นโปรดักต์ที่จากประสบการณ์คือแต่งหน้าเนาะบางคนใช้โปรดักต์มีคนไข้บางคนบอกว่าใช้ของที่หมดอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังจริงๆ
1: ซื้อมานานแล้ว
0: ซื้อมานานแล้วยังใช้ไม่หมด
1: เสียดาย
0: เสียดาย
2: ซื้อมานานแล้วหรือไม่ก็เปิดมานานแล้วแล้วก็บางทีก็หยุดไปไม่ได้ใช้กลับมาใช้อีกรอบนึงอ่ะเริ่มละคันหน้ายุบยิบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมกับอีกอันนึงก็คือต้องดูเรื่องของบาลานซ์เรื่องของผิวแหละว่าสุดท้ายแล้วคือเราต้องล้างหน้าเช็ดหน้าบางคนก็เช็ดประมาณ 4-5 รอบเขาบอกว่าเช็ดจนแบบว่าสิวหลุดออกมาซึ่งจริงๆคือถ้าเกิดว่าแค่แบบหน้าสะอาดไม่มีอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอละแต่คนไข้บางคนก็เช็ดจนมันแบบว่าจนเกิดผิวหนังอักเสบตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องพบด้วยอย่าลืมบำรุงผิวเพราะว่าก็เข้าใจว่าเหมือนบางคนแบบกระบวนการในการแต่งหน้าเขาก็แต่งแบบใช้เวลาเยอะ
0: ขั้นตอนเยอะ
2: 10นาทีหนึ่งกว่าจะล้างหน้าเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จแล้วต้องทาครีมอีกบางทีเขาก็เหนื่อยบางทีก็อาจจะมีการละเลยเกิดขึ้นก็อาจจะมีปัญหาผิวหนังตามมาได
1: ้คุณหมอคะแล้วอย่างบางคนบางวันเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยก็บอกว่าล้างหน้าล้างเฉพาะน้ำเปล่าได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ออกไปไหนเลย
1: ล
2: ้างหน้าล้างเฉพาะน้ำเปล่าได้ไหมส่วนตัวหมอนะครับหมอคิดว่าน้ำเปล่าคือสิ่งก็คือต้องขึ้นก็ต้องกลับมาดูเบสิกว่าโอเคเวลาสมมติว่าหน้าเราปกติไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่ในห้องเฉยๆเนี่ย มันมีการผลิตความมันออกมาบนใบหน้าของเรานะครับผมเหงื่อเนี่ยอาจจะไม่ออกเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าโดยปกติแล้วหน้าเรามันก็จะมีการสร้างความมันออกมาอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะชะล้างความมันออกจากใบหน้าได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยก็ใช้โปรดักต์ที่เป็นอาจเป็นโฟมอะไรพวกนี้มันสามารถทำละลายไขมันซึ่งการละลายไขมันเนี่ยมันก็ทำให้ไขมันมันหายออกไปจากใบหน้าเนาะลดสิ่งสกปรกแล้วก็ลดการอุดตันของใบหน้านะครับผม
1: ค่ะ
2: แต่แล้วแต่คนอีกถ้าผิวหน้าของคนไข้แบบไม่มันเลยไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นผิวหนังธรรมดาล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ก็ล้างได้เช่นเดียวกัน
1: ก็จะมีได้ยินหลายๆคนนะที่บอกว่าคือเป็นคนหน้ามันนะแต่ว่าไม่อยากจะใช้อะไรที่มันเป็น
0: เขาใช้คำว่าอยากพักผิว
1: พักผิวก
0: ็
1: เลยใช้น้ำเปล่าล้างหน้านะอย่างที่คุณหมอแนะนำว่าบางทีผิวของเรามันผลิตน้ำมันออกมาเยอะเนาะยังไงก็จะต้องล้างออกไปมันเป็นเรื่องที่ละเอียด
0: อีกหนึ่ง
2: คือถ้าล้างถ้าเกิดว่าแค่บอกว่าอยากพักผิวก็ได้ถ้าเกิดว่าแค่สักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่หน้ามันมากจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าถ้าเราล้างด้วยน้ำเปล่าในระยะเวลาที่มันนานอ่ะมันล้างออกมาไม่หมดแล้วก็มันจะกลายเป็นสิวในอนาคตได้
0: เอาไม่อยู
1: ่เอาไม่อยู่จริง
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคนทำงานค่ะเรื่องของการทำงานหน้าคอ
1: ม
0: แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือมันส่งผลต่อผิวเรายังไงบ้างอะคะ
2: หมอมีความเชื่อว่าแสงที่ออกมาจากคอมเป็นพวกกลุ่มของบลูไลท์ไฮเอเนอร์จีวิสิเบิลไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งคือมีโอกาสที่จะทำให้ฝ้าดำขึ้นได้มีการสร้างเม็ดสีบนใบหน้าได้ในกรณีคนเป็นสิวหายจากสิวก็อาจจะมีรอยแดงรอยดำที่มันมากขึ้นกว่าปกติได้นะครับผมฝ้าดำขึ้นได้หรือถ้าเกิดว่ามีลักษณะของความร้อนมีหน้าที่ต้องเข้าไปใกล้บริเวณของแสงมากๆอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดในเรื่องของสกิดมันทำให้เกิดสัตว์เหมือนใครครับซันแดเมจได้เหมือนกันก็คือผิวหนังเราถูกทำลายมีการอักเสบใต้ชั้นผิวหนังอนุมูลอิสระใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ทำให้หน้าของเราแก่ริ้วรอยการปกป้องมากขึ้นเช่นเดียวกันครับผม
1: ก็คุณหมอ
2: พวกนี้ก็แนะนำว่าแดดก็ต้องทากันแดดซึ่งกันแดดปัจจุบันก็ต้องถ้าดีที่สุดตอนนี้ก็อาจจะต้องเลือกในตัวที่มันมีการครอบคลุมของ High Energy Visible Light ครับผมก็จะได้ว่าโอเคเราสามารถกันพวกแสงที่มาจากคอมแสงที่มาจากหลอดไฟอะไรพวกนี้ได้ครับผม
1: เนี่ยใครที่คิดว่าครีมกันแดดไม่สำคัญนะลองมาฟังคุณหมอดูแค่เราอยู่ทำงานอยู่หน้าจอไปนานๆน่ะมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อผิวหนังของเราได้แล้วนะคะเอาละค่ะ10:33 แล้วเดี๋ยวให้คุณหมอได้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายให้ทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังต่างๆได้นะคะ
0: ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437ใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
1: ค่ะ

0: ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ย
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
4: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
7: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
8: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
9: 10 นาฬิกา 38 นาทีค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังยังรับฟังนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz และ Facebook Live Metro Live 95.5 ค่ะยังอยู่กับนายแพทย์ธนภัทรศรเอกสมธรเมธนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และคลินิก ผิวหนังหมอกำพลหรือว่าหมอแบงค์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อยู่กับอ้อดุลยาวารีและน้องฝนสรัญญานะคะ
10: กับช่วงนี้ค่ะช่วงของการเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านค่ะได้เข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งในช่วงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพผิวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ในช่วงยุคใหม่ในปัจจุบันที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437ใครมีคำถามสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงนี้ค่ะ
9: ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถเข้ามาฝากคำถามไว้ทาง Facebook Live นะคะ Metro Live 95.5 ซึ่งตอนนี้ก็กำลังไลฟ์อยู่นะคะแวะเข้ามาทักทายกันได้ทักทายคุณหมอได้นะคะหรือว่าฝากคำถามไว้ก็ได้ค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะมีคำถามจากทางบ้านไหมคะยังนะคะมีถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังคำถามที่มีคนฝากไว้นะคะทางหลังไมค์ค่ะคุณดาวเรืองนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะถามคุณหมอแบงค์ว่าฝุ่น PM 2.5 กับฝุ่นก่อสร้างเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะฝุ่นแบบไหนอันตรายต่อผิวหนังมากกว่ากัน
11: ก็ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นฝุ่นแบบขนาดเล็กนะครับผมเป็นเล็กมากครับก็คือเราอ่ะไม่สามารถมองได้ด้วยตาเราเห็นแต่ว่าฝุ่นก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นฝุ่นที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบขนาดใหญ่ละกันก็คือเราก็จะเห็นแหละว่ามันแบบลอยอยู่ในอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ในแง่ของผลต่อสุขภาพทางด้านโรคผิวหนังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะครับผมคือกลุ่มของฝุ่นของการก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีลักษณะของบางคนอาจจะมีการแพ้ได้นะครับเป็นผื่นแพ้สัมผัสก็คือขึ้นได้ทั้งตัวเลยหรือว่าขึ้นที่บริเวณใบหน้านะครับผมเนา
9: ะ
11: ในทางกลับกันคือ PM 2.5 ยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยที่อาจจะแล้วแต่พื้นที่นะครับหมายถึงว่าถ้าอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ย PM 2.5 มันก็จะสูงอยู่ละพวกนี้เนี่ยฝุ่น PM 2.5 มันก็ทำให้เกิดการอักเสบของผิวภายในนะครับผมอาจจะไม่ได้กระตุ้นผื่นโดยตรงแต่ว่าทำให้barrier ผิวเสียมีอาจจะมีลักษณะของผิวแห้งผิวหนาอักเสบง่ายตามมาได้อย่างนี้นะครับผมใช
9: ่
11: ซึ่งถ้าถามว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องกันได้ก็คือถ้าเป็นฝุ่นการก่อสร้างพวกนี้เราใส่แมสเราใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นเสื้อผ้าแขนขายาวใส่หมวกหรือว่าใส่อุปกรณ์ปิดหน้าอะไรพวกนี้มันก็จะพอป้องกันฝุ่นของลักษณะนี้ได
9: ้
11: มันก็จะไม่ได้แบบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มของกรณี PM 2.5 ก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน
9: แล้วอย่างบางคนเขาบอกว่าเวลาเขาใส่แมสนานๆแบบนี้ค่ะคุณหมอแล้วมันจะทำให้ผิว เกิดสิวได้ไหมหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้ไหม
11: ครับส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่ดูมาถ้าเกิดว่าจากประสบการณ์ที่เจอบ่อยแมสมักจะสัมพันธ์กับสิวมากกว่านะครับผมเพราะว่าก็จะมีลักษณะของกลุ่มคนบางคนเช่นหมอฟันนะครับผมที่ต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาป้องกันในเรื่องของสิวลายจากคนไข้นะครับลักษณะที่เวลาใส่แมสในเวลานานเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังของใต้แมสของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นกว่าปกตินะครับผมมีการอักเสบได้ง่ายขึ้นหรือแม้แต่บางครั้งที่เวลาเราพูดสื่อสารกับคนไข้มันก็จะมีแบบน้ำลงน้ำลายสิ่งสกปรกพวกนี้มันก็ตามแมสหรือบางทีมันก็มาสัมผัสหน้าเรามันก็กระตุ้นให้เกิดสิวได้นะครับผมส่วนแมสที่ส่วนน้อยละก็จะเป็นผิวหนังอักเสบจากการใส่แมสอะไรอย่างเงี้ย
9: ค่ะ
10: ค่ะมีสายเข้ามาหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยนะคะ
12: เริ่มเป็นกันมากจากปทุมธานีนะคะ
9: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: อายุ65 ปีค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันเด็กชอบแพ้ผื่นคันจะคันข้างหลังอะค่ะเวลาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะคันแล้วก็คุณหมอก็เลยให้ยาแก้คันแก้คันมาเม็ดสีเหลืองแล้วก็ยาทาจานกพอดอะค่ะมันก็ทาให้ทาเช้าเย็นก็คือทาแล้วมันก็คือทุเลาลงไป ต่เวลาแพ้มันก็จะขึ้นอีกอะค่ะคัน
9: จะถามว่าจะทำยังไงดีใช่ไหมคะ
12: แต่จะทำไงให้มันหายขาดดีคะแบบมันเป็นหาย
9: ค่ะ
10: ค่ะ
11: คือขอบคุณสำหรับคำถามมากนะครับหมอขออนุญาตอธิบายให้คนไข้หรือว่าประชาชนทุกคนฟังละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคผิวหนังมีหลายแบบนะครับผมแบบที่หนึ่งก็คือรักษาหนึ่งครั้งหายสนิทจบไม่ต้องทำอะไรนะครับแบบที่สองก็คือรักษาแล้วมันก็เป็นหายๆละกันก็คือเป็นแล้วก็หายสักพักหนึ่งมีตัวกระตุ้นกลับมาเป็นใหม่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นหายๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่หายก็คือจะเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นไปตลอดนะครับผมเนาะนี่ถ้าเกิดว่าที่หมอฟังจากประวัติโดยที่หมอไม่ได้เห็นพื้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ที่ข้อที่2หรือข้อที่3ล่ะข้อที่2ก็คือมักจะเป็นหายๆโดยที่บางทีมันอาจจะมีตัวกระตุ้นให้เกิดพื้นหรือแม้ก็จะไปตกอยู่ในอันที่3ที่ไม่หายละชีวิตนี้ก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะให้คนไข้ทุกคนของหมอที่เวลาเป็นผื่นคันเขาแก้เนี่ยอันดับที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องในเรื่องของการดูแลผิวคนไข้บางคนเนี่ยยังมีตัวกระตุ้นถ้าส่วนใหญ่ถ้าเจอบ่อยที่สุดก็มักจะมีลักษณะของผิวแห้งนะครับบางคนชอบอาบน้ำนานยังอาบน้ำนานอยู่นะครับหมอผิวหนังถ้ามีอาการคันก็ให้อาบประมาณ 3-5 นาทีนะครับ2ขัดกับผิว3คือใช้สบู่ที่เป็นแบบกลุ่มสบู่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันก็ยังมีอาการคันได้ก็ต้องกลับไปใช้พวกแบบสบู่อ่อนๆสบู่โรคผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันที่4ก็จะมีเรื่องของยังโดนเหงื่อเยอะครับผมมีอากาศร้อนอะไรพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นพวกนี้มันก็จะมาไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแก้ผิวหนังของเราดีแล้วเนี่ยแล้วมันยังคือเราต้องปรับพฤติกรรมก่อนถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมเรารักษาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้บางทีมันจะกลับมาเป็นใหม่เพราะว่าทุกครั้งที่เรารักษามันก็ดีแต่ว่าพฤติกรรมเราอย่างเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาเป็นซ้ำๆแบบนี้เรื่อยๆหมอก็เลยจะให้ปรับพฤติกรรมนะครับเรื่องการอาบน้ำทีนี้คืออีกอันนึงคือถ้าเกิดว่ามันมีผื่นที่มีผื่นจริงๆแล้วมันยังไม่หายก็ต้องส่งไปทำสกินไบออปซีก็คือการตัดชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันวินิจฉัยถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบจำเพาะของโรคมากขึ้นประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าใครตอนเรื่องของการอาบน้ำเนี่ยตรงกับที่หมอได้แจ้งก่อนหน้านี้ไหมครับหรือว่ายังมีการอาบน้ำแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องมาคุยรายละเอียดตามคนไข้แต่ละบุคคล
12: เดี๋ยวฉันอาบน้ำบ่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ว่ามันชอบเป็นเจ้าปวดศีรษะคุณหมอแบบว่าศีรษะมันจะร้อนอยู่เรื่อยแล้วก็เลยต้องสระผมอะไรกลางวันอย่างเงี้ยมันขยับน้ำวันละ3ครั้ง
10: อ่
12: ะแต่ไม่นานนะคะแล้วสบู่ก็ไม่ได้ฟอกเพราะว่ากลัวว่าผิวมันยิ่งแห้งใหญ่ตรงด้านหลังนะที่เราเป็นเนี่ยไม่ได้ฟอก
11: บำรุงผิวไหมครับ
12: ก็ทาบางทีทาไม่ถึงเพราะทำเป็นข้างหลัง
11: ก็
12: ให้สามีทาข้างหลังบำรุงผิวนี่คือใช้พวกมอยเจอไรเซอร์ใช่ไหมคุณหมอ
11: ใช่ครับมอยเจอไรเซอร์
12: แต่คุณหมอที่ให้มาเป็นเครื่องเรียกยาเจนคอร์ดนี่มันเจนคอร์ดโลชั่นทาแล้วทาบ่อยๆนั้นมันจะเป็นอันตรายไหมคะ
11: จริงๆมันเป็นยาภายนอกครับผมก็ถ้าเกิดทาสักสองสามวันหรือไม่เกินสัปดาห์มันดีขึ้นแล้วก็หายไปสักประมาณเดือนนึงแล้วทาครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับใช่
12: ค่ะ
11: แ
12: ต่มันชอบข้างหลังหมอชอบคันข้างหลังข้างหน้าไม่เกินนะแต่คันข้างหลังที่เราทาปาก
9: ค่ะคุณเบญจมาศนะคะเดี๋ยวลองทำตามที่คุณหมอแบงค์แนะนำดูก่อนนะคะลองทำตามวิธีที่คุณหมอบอกเลยว่าอาการดีขึ้นไหมดีไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะโอกาสหน้านะคะ
12: ค ค่ะขอบค
10: ุ
12: ณค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะน้องฝน
10: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437ใครมีคำถามสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ
9: ค่ะหรือว่าไม่อยากจะพูดคุยออกทางรายการนะคะก็ฝากคำถามไว้ได้ค่ะโทรมาฝากได้หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Live Metro Live 95.5 ก็ได้นะคะ มีอีกหนึ่งคำถามที่ฝากไว้ทางหลังบ้านนะคะคุณพิชนันค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะฝากถามหมอแบงค์ว่าการล้างหน้าล้างบ่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันสกปรกค่ะจะส่งผลเสียอะไรไหมคะหรือว่าควรจะล้างวันละกี่ครั้งถึงจะถูกวิธี
11: เอาเป็นจริงๆก็ต้องคุยว่าทำไมถึงยังรู้สึกสกปรกบริเวณใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันสกปรกระดับไหนถ้าเหมือนบางทีมันมีเช็ดหน้าแล้วมันยังมีคราบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคิดว่าบางทีมันก็เป็นได้เพราะบางทีเหมือนที่บอกว่าร่างกายของเรามันมีผลิตการผลิตน้ำมันออกมาแล้วเวลาเช็ดมันก็อาจจะเหมือนมีคราบอะไรออกมาติดมานะครับผมเนาะการล้างหน้าบ่อยๆส่งผลเสียแน่นอนครับก็คือมันทุกครั้งที่เราล้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเอาในเรื่องของสารที่เคลือบผิวอะครับไขมันที่เป็นแบเรียร์ของผิวหน้าเนี่ยหลุดออกไปด้วยพอไขมันมันหลุดออกไปเนี่ยหน้ามันก็เริ่มมีอาการแห้งตามมาแล้วก็เกิดผิวหนาได้ในท้ายที่สุดนะครับผม
9: ค่ะ
11: ก็เป็นการที่ฝ่ายว่าสกปรกมันสกปรกอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมแต่ถ้าสกปรกเหมือนลักษณะของเอาหน้าไปลุยโคลน อะไรแบบ
10: นี้ต้องล้าง
11: ค่ะต้องล้างแต่ว่าเราก็จะไม่แนะนำว่าให้ล้างบ่อยก
9: ็
11: คือถ้าจำเป็นต้องลุยก็แนะนำว่าให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันหน้าแทนหน้าจะได้ไม่ต้องล้างใช่ทีนี้ถามว่าหมอแนะนำให้ล้างวันละกี่รอบก็ได้ตั้งแต่1รอบอย่างน้อย1ครั้งไปจนถึง3ครั้งไม่ควรเกิน3ครั้งมากกว่านี้แหละ
10: ค่ะ
11: ถ้าเป็น3ครั้งแล้วคนไข้เป็นสิวที่มันมีสิวลักษณะของสิวอุดตันบ่อยประมาณนี้ครับหมอก็จะให้ล้างหน้าถี่นิดนึงเพื่อที่จะลดเรื่องของสิ่งอุดตันบนใบหน้าครับ
9: ค่ะคุณหมอคะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
9: ค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะ
13: ดิฉันชื่อแก้วอายุ83ปี
9: จากที่ไหนคะ
13: จากกรุงเทพค่ะ
9: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: จะขอเรียนถามคุณหมอว่าดิฉันเนี่ยอยู่เป็นคนทุกข์อายุอยู่ลำพังคนเดียวเมื่อวานนี้ไปเก็บผักตำลึงที่ปลูกเอาไว้มาทานแล้วท้องเสียทานตอน 8-9 โมงเช้าพอ4โมงเย็นก็ถ่ายทั้งคืนเลยต่อถึงวันนี้ด้วยค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าตำลึงเนี่ยเขาบอกว่าใบมันอยากๆเนี่ยเป็นใบตัวผู้ห้ามรับประทานฉันก็เคยทานนะแต่ว่าเมื่อวานอาจจะทานมากไปหน่อย
9: อ๋อแล้วนี่คุณแก้วปรึกษาเรื่องไปทานผักตำลึงแล้วก็ท้องเสีย
10: ท้องเสีย
9: ไม่ได้เกี่ยวกับผิวหนังใช่ไหมคะ
13: ไม่ได้เกี่ยวกับผิวหนังมีเรื่องผิวหนังก็มีเหมือนกันแต่ที่ถามนี่มันฉุกเฉินปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี
10: ้ว่าเบื้องต้นทำยังไงดี
9: เด
10: ี
9: ๋ยวให้หมอแบงค์แนะนำเป็น
10: เบื้องต้นดีกว่าค่ะ
13: ค่ะจะฟังคอยฟังค่ะ
10: ค่ะอ๋อฟังจะฟังทางโทรทางวิทยุใช่ไหมคะ
13: ค่ะฟังทางโทรศัพท์ก็ได
10: ้ค่ะค่ะเชิญค่ะคุณหมอเชิญค่ะ
13: ค่ะ
11: ครับหนึ่งคือหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการท้องเสียหลังจากรับประทานอาหารนะครับมันก็มีได้หลายปัจจัยเนาะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อลำไส้อักเสบนะครับหมอแนะนำว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าแนวโน้มของอาการท้องเสียเนี่ยถ้ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปริมาณความถี่เริ่มน้อยลงน้ำเริ่มออกน้อยลงนะครับผมหมอคิดว่ามันก็ยังอาการที่ยังต้องไปโรงพยาบาลเนาะอันนี้ก็คือสามารถที่จะจิบ เรื่องของน้ำเกลือเนี่ยทดแทนเข้าไปได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่ามีถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันก็ลองวัดความดันดูหน่อยว่าความดันของเราเนี่ยต่ำลงผิดปกติหรือเปล่าหรือมีลักษณะของความดันต่ำอาการเพลียมากกินไม่ได้วิงเวียนศีรษะค่อนข้างเยอะหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าตอนเย็นนี้มันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับน้ำเกลือได้รับการตรวจอุจจาระว่าอุจจาระเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวมีการติดเชื้อไหมเพื่อได้ต้องได้รับยาฆ่าเชื้อตามมาหรือเปล่านะครับผม
12: ก็ต้อง
11: ถ้าเราปลอดภัยช่วยพอเลยเนี่ยแนะนำว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยครับผม
13: ค่ะคุณหมอเดี๋ยวขอแทรกหน่อยนะคะดิฉันอายุ85แล้วต้องดูแลตัวเองเหนื่อยมากเลยก็เราออกจากบ้านไปไหนมาไหนที่ลำบากมากค่ะก็เขาคิดว่าคุณหมอจะมีวิธีเบื้องต้นเนี่ยคือฉันก็ในบ้านก็มียาหอมให้จะดีฉันก็ทานไปแต่มันก็ไม่หายค่ะ
9: คุณแก้วคะบางทีเป็นมีอาการท้องเสียทานยาหอมมันอาจจะไม่ได้ไปช่วย
10: ไม่ได้ตรงจุดเน
9: า
10: ะ
9: อาจจะไม่ตรงจุดนะคะก็แนะนำให้ทำตามที่คุณหมอแบงค์บอกนะคะว่าถ้าอาการไม่ได้หนักก็ให้จิบเกลือแร่
10: เกลือแร่ก่อน
9: จิบเกลือแร่ก่อนนะคะเพราะว่าเราสูญเสียน้ำเนาะจากอาการท้องเสีย
10: ค่ะเป็นเกลือแร่แก้ท้องเสียเนาะ
9: ใช่ค่ะหาซื้อได้ง่ายค่ะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าถ้าไม่มีถ้าออกไม่ได้เลยคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าสามารถใช้เกลือไอโอดีนของเราผสมทานได้ไหมคะ
13: เกลือไอโอดีนคืออะไรไม่ใช่
9: เกลือค่ะเกลือที่เราทำอาหารปกตินี่แหละค่ะ
13: เหรอค่ะคิดไม่ออกที่ฉันเนี่ยสมองมันจะรับรู้ตอนนี้ก็คือที่คุณหมอบอกว่าให้ไปใช้น้ำเกลืออันนี้ฉันจะขอเดินไปร้านขายยา
9: ได้
10: ค่ะได้เลยค่ะ
9: ไปที่ร้านขายยาก็ได้คุยกับเภสัชกรที่ร้านดูนะคะแล้วก็แจ้งอาการให้เขาทราบค่ะก็จะได้ยาที่ตรงกับโรคของเราดีกว่านะคะ
10: ค่ะคุณแก้วปฏิบัติตามที่คุณหมอแบงค์แนะนำไปสักครู่ก่อนนะคะ
13: คุณหมอแนะนำ
11: คุณหมอว่าถ้าเกิดว่าอาการมันดูไม่ค่อยโอเคอ่ะไปโรงพยาบาลที่ปลอดภัยกับตัวคนไข้มากที่สุดครับผม
10: ใ
11: ช่แต่ว่าครับผมไปโรงพยาบาลดีกว่า
13: ไปโรงพยาบาลนี่ขั้นตอนมันเยอะไปเข้าฉุกเฉินได้ไหม
9: ที่จริงถ้าอาการถ้าไม่ไหวจริงๆไม่สามารถที่จะไปเองได้อ่ะก็โทรศัพท์
10: แจ้ง
9: โทรศัพท์แจ้งได้นะคะ
13: ไปเราไปเข้าฉุกเฉินได้แม้นั่งแท็กซี่ไปแล้วไปเข้าฉุกเฉินเพราะขั้นตอนโรงพยาบาลมันเยอะแล้วก
9: ็ให้ลองไปก่อนนะคะลองไปที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งอาการให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวทางก็ส่งต่อเองนะคะ
10: ทางโรงพยาบาลจะประเมินอาการให้ค่ะคุณแก้วค
9: ่ะโอเคนะคะคุณแก้วจะหมดเวลาแล้วค่ะ
13: หมอเลยค
9: ่
13: ะ
9: ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค
9: ่
13: ะ
9: ค่ะใกล้จะหมดเวลาในชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแบงค์ได้ฝากอะไรถึงผู้ฟังทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะ
10: ค่ะ
11: ครับก็จริงๆโรคผิวหนังเนี่ยเวลาถ้าสมมติมันมีผื่นอะไรก็ตามขึ้นมาครับคุณไปซื้อยาตามร้านขายยาหรือว่าไปเจอหมออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เนี่ยสักประมาณ 2-3 วันมันควรจะค่อยๆดีขึ้นละนะครับผมเนาะ7วันมันก็ควรจะหายละเกือบที่มันจะดีแล้วครับถ้าเกิดว่าเรารักษาด้วยตัวเองอ่ะถ้าสักสัปดาห์หนึ่งอ่ะนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งคือเราอาจจะรักษาไม่ถูกต้องก็แนะนำว่ามาเจอหมอมาตรวจอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันหายเพราะว่าหลายๆคนเขาก็จะรอให้มันหายด้วยตัวเองเลยซึ่งหลายครั้งมันก็ไม่ได้เพราะคือถ้ามันหายสัก 2-3 วันมันก็จะค่อยๆดีหายไปเองอยู่แล้วอะครับ7วันถ้ามันยังไม่หายอะก็มาตรวจมาคุยกับหมอดีกว่า
9: จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะค่ะคุณหมอฝากช่องทางติดต่อให้ผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะเผื่อว่าผู้ฟังอยากจะติดตามคุณหมอนะคะ
11: ได้ครับก็ตอนนี้หมออยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่นะครับแล้วก็คลินิกผิวหนังหมอกำพลหาดใหญ่นะครับมีเพจFacebook แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมพูดคุยเบื้องต้นได้แล้วก็มี TikTok ปรึกษาผิวกับหมอแบงค์นะครับ
9: ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะ TikTok ปรึกษาผิวกับหมอแบงค์ถูกต้องนะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอแบงค์นะคะนายแพทย์ธนภัทรสอนเอกสมธราเมธแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และคลินิกผิวหนังหมอกำพลค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
10: ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวหลายอย่าง
10: ใช่หลายๆประเด็นที่น่าสนใจเลย
9: ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะน้องฝนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังข่าวตัวชั่วโมงกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
10: ค่ะ
14: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงค้างของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา10นาทีค่ะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนและพี่อ้อทาง FM 95.5 MHz FM 105 MHz และ AM 891 KHz ค่ะ
2: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live Metro Live 95.5 นะคะทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook Live กันนิดนึงค่ะว
1: ัน
2: นี้น้องชาตรีนะคะทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีพี่อ้อพี่ฝนวันนี้หยุดงานมาฟังพ
1: ี่ๆดีเลยค่ะ
2: หยุดงานมาด้วยเหรอคะ
1: ไม่วันหยุดพอดีไม่ใช่หยุดงานมาฟังเรา
2: แซวน้องนิดนึงนะคะน้องเป็นแฟนคลับของรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังมีคุณพัทรพรนะคะสวัสดีน้องอ้อน้องฝนแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
1: ค
2: ุณพิสมัยค่ะสวัสดีน้องอ้อน้องฝนและคุณหมอค่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ยัง
2: ติดตามกันได้อีก1ชั่วโมงนะคะกับชั่วโมงสุขภาพในชั่วโมงที่2นี้
1: ค่ะ
2: แล้วก็แน่นอนว่าชั่วโมงที่2เราก็มีเรื่องสุขภาพจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการปวดคอ ปวดคอแบบไหนที่อันตราย
1: นะคะมันมีหลายแบบเน
2: า
1: ะ
2: บางทีเราก็ชะล่าใจว่าแบบปวดแบบนี้อาจจะไม่เป็นอะไรแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะคะวันนี้มาฟังคุณหมอกันค่ะแล้วก็ยังมีคำถามสุขภาพทั่วไปด้วยนะคะจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรารายการนัดคิวหมอนะ
4: ครับ
3: ผมกับอาจารย์ปันนะคร
4: ับ
3: ก็มาคุยกันจะมาคุยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของปวดคอแล้วปวดคอรู้ยังไงว่ามันอันตรายอาจารย์ครับปวดคอปวดคอเนี่ยในออฟฟิศซินโดรมเนี่ยในรายการของเรามีคนถามถ่ายเรื่องออฟฟิศซินโดรมมากเลยว่าปวดคอจริงผมก็ปวดนะ
4: คร
3: ับ แล้วปวดคอตรงไหนอ่ะเมื่อไหร่ที่มันถึงจะอันตรายแล้วเมื่อไหร่ที่ปวดคอแล้วมันจะไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วเป็นกระดูกคอเสื่อมอะไรอย่างเงี้ย
4: โอเคครับอย่างแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับออฟฟิศซินโดรมหมายถึงอะไรนะมันก็คือกลุ่มอาการนะครับที่มีอาการเหมือนแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับพอเวลาคนเราทำงานในออฟฟิศเนี่ยคือมันนั่งอยู่กับโต๊ะนานๆนะครับกล้ามเนื้อถูกใช้งานอยู่ในท่าเดิมๆมันนานก็เลยทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะครับหรืออาการเจ็บปวดร่างกายหลายๆตำแหน่งได้นะครับซึ่งอาการเจ็บปวดเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะเป็นจากกล้ามเนื้ออักเสบเฉยๆนะครับหรือว่าเป็นจากข้อต่อที่มันมีความเสื่อมแล้วมีอาการนะหรือว่าบางคนมีอาการที่เส้นประสาทมันทำงานผิดปกตินะดังนั้นคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นโรคแบบกว้างๆนะครับทีนี้กระดูกคอเสื่อมนะและปวดคอเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในส่วนของออฟฟิศซินโดรมนะครับทีนี้คนที่ปวดคอนะครับปวดคอเกิดได้จากหลายๆสาเหตุเลยนะครับเป็นแบบกล้ามเนื้ออักเสบแต่การใช้งานเฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าในคนที่มีอายุหน่อยนะครับหรือมีคนที่มีการใช้งานเยอะๆนะครับหรือปวดคอบ่อยมากบางคนอาจจะมีกระดูกคอเสื่อมได้นะครับดังนั้นคนที่ปวดคอนะครับอาจจะเป็นจากกล้ามเนื้ออักเสบเฉยๆก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องมีกระดูกคอที่เสื่อมทุกคนนะครับ
3: เดี๋ยวนะอาจารย์พูดบอกว่าปวดคอเนี่ยเนื่องจากเราใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปกล้ามเนื้อคอเยอะเดี๋ยวแล้วเราใช้กล้ามเนื้ออะไรครับอาจารย์คอเนี่ย
4: กล้ามเนื้อคอมันถูกใช้งานเมื่อไหร่นะครับคือถ้าอย่างเช่นเรานั่งทำงานอยู่หน้าคอมนะครับมีต้องเกรงคอนะมองตรงต่อเนื่องนานๆนะครับหรือว่าใช้แท็บเล็ตใช้มือถือนานมีการก้มนะครับมันก็เกรงกล้ามเนื้อคอเป็นเวลานานนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อที่บริเวณบ่าเนี่ยบางคนใช้คีย์บอร์ดนะแล้วเสร็จแล้วตำแหน่งของพวกแป้นพิมพ์ครับมันอยู่สูงเกินไปมันก็เป็นการยกบ่าขึ้นสูงกล้ามเนื้อตรงคอบ่าจะถูกใช้งานต่อเนื่องกันนานก็ทำให้มีอาการปวดได
3: ้ผมเพิ่งนึกได้เลยท่านผู้ชมนี่เราอ่ะคิดว่าคนที่ดูแท็บเล็ตหรือดูมือถือเนี่ยจะเป็นวัยเจนใหม่เจนซีเจนอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งวัยผม
4: ครับ
3: คนไข้ผมอายุประมาณก็เกือบ70แล้วนะครับมาด้วยเรื่องของปวดคอเหมือนกันถามว่าไปทำอะไรมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันหมายถึงว่ามีข่าวเยอะ
4: ครับ
3: เขาติดตามข่าวเรื่องสงครามนะกับประเทศเพื่อนบ้านหรือการเมืองเนี่ยโอ้ดูทั้งวันเลยดูจนแบบจนแบบอินน่ะดูทั้งวันแล้วก็ปวดต้นคอปวดแขนอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: ผมเพิ่งนึกใช่เลย
4: ครับ
3: คนไข้มาบอกนี้จริงๆเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่อ่ะที่จะบอกว่าอันเนี้ยมันปวดคอเป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียว
4: ครับ
3: เมื่อไหร่ที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของกระดูกคอเสื่อมเมื่อไหร่ที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นประสาท
4: ครับโอเคคือถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับส่วนใหญ่มันก็จะปวดแค่บริเวณคอบริเวณบ่าเฉยๆนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยสัก 3-5 วันหรือว่ามีการกินยาแก้ปวดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะครับอาการปวดมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองนะครับแต่ว่าคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมเนี่ยคือโครงสร้างเขามีปัญหาละนะครับพอกลับไปใช้งานนะครับมันก็จะมีการปวดเมื่อยได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับอาจจะกลับมาปวดบ่อยนะครับหรือว่าปวดแล้วแบบเป็นนานๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นกระดูกคอเสื่อมได้ถ้าปวดเกินสัก 1-2 สัปดาห์กินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นเองครับผมแนะนำเข้ามาตรวจดีกว่านะครับอาจจะมีเป็นกระดูกคอเสื่อมได้นะครับกับคนไหนที่สงสัยว่าเอ๊ะปวดคอเสื่อมแล้วมันมีไปกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะนี่มันมีอาการที่เราสังเกตได้นะครับอย่างเช่นมีอาการปวดร้าวนะครับลงมาที่แขนนะครับหรือว่ามีอาการชามือชาแขนนะครับหรือว่ามีอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อรู้สึกว่ามันอ่อนแรงกว่าปกติหยิบจับของได้ไม่ปกตินะครับอันนี้อาจจะมีการกดทับเส้นประสาทได
3: ้ก็คือปวดคอแล้วก็มีมันร้าวลงมาที่แขน
4: ร้าวลงมาที่แขนด้วยนะครับกับอย่างเช่นชามือหยิบจับของเล็กไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยมันทำหน้าที่ควบคุมนะครับการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับที่แขนนะครับถ้าเส้นประสาทที่คอนะแต่ถ้าในคนที่เป็นเยอะมากๆเลยนะอาจจะส่งผลถึงที่ขารวมด้วยได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นเยอะมากนะคร
3: ับครับก็คืออ่ะถ้าท่านผู้ชมใครก็ตามนะถ้าดูรายการเราอยู่เนี่ยมีอาการปวดต้นคอนะแล้วก็ร้าวลงมาที่แขนด้วยแล้วมีอาการชาด้วยชาที่มือใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: หรือแม้กระทั่งชาแขน

0: ที่ไม่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อด้วยซ้ำนะครับแล้วทีนี้ในการคอนเฟิร์มการวินิจฉัยเราก็จะมีการส่งเอ็กซเรย์นะครับหรือภาพถ่ายรังสีแล้วมาดูว่าสภาพคอคุณเป็นยังไงบ้างข้อต่อเสื่อมไหมนะครับหมอนรองกระดูกทรุดหรือเปล่านะครับเราก็จะมีการให้ยานะครับเพื่อลดปวดนะยามก็จะมีตั้งแต่ยาลดปวดนะครับลดอักเสบคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอักเสบของเส้นประสาทนะครับขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเคยทานยาอะไรมาแล้วนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะครับเราก็จะปรับยาให้เหมาะสมนะครับกับอาการแล้วก็โรคประจำตัวของผู้ป่วยนะครับทีนี้การรักษาอื่นๆแบบที่ไม่ได้ใช้ยาเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าคุณควรจะต้องปรับการใช้งานในชีวิตประจำวันยังไงบ้างอย่างเช่นถ้ามีการทำงานหน้าคอมนะครับเราต้องก้มคอตลอดเลยนะครับหมอก็จะแนะนำให้ปรับให้เอาตัวจอเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาพอดีอย่างเช่นคนใช้โน้ตบุ๊กอ่ะบางทีมันต้องก้มใช่ไหมครับเราอาจจะต้องหาอะไรมารองแล้วให้จอมันขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาพอดีนะครับก็อาจจะช่วยได้นะหรือบางคนต้องทำงานหน้าคอมนะครับมีการใช้คีย์บอร์ดนานๆต้องยกบ่าตลอดนะครับ หรือว่าบางคนใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยคือโน้ตบุ๊ก มันไม่สามารถแยกจอนะคีย์บอร์ดกับเมาส์ได้นะครับบางทีมันทำให้เราต้องทำงานอยู่ในท่าที่มันไม่เหมาะสมเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานนะผมก็จะแนะนำให้ไปซื้อคีย์บอร์ดแยกออกมานะอันนี้จริงๆทำให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเอาจอตั้งอยู่ในระดับที่เรามองเห็นได้โอเคนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดอยู่ในระดับที่กล้ามเนื้อคอบ่าเราไม่ต้องเกร็งมากนะครับเพื่อที่จะทำงานต่อเนื่องทั้งวันได้อย่างไม่ปวดนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาปรึกษาดูครับ
1: ผมกำลังฟังอาจารย์ก็คือว่าเนี่ยนะเรามีโน้ตบุ๊กแล้วเราไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กเราซื้อคีย์บอร์ดใหม่ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราโน้ตบุ๊กยกขึ้น
0: ครับผม
1: คือให้คือไม่ต้องให้แบบอย่างนี้ให้มันผ่อนคลายอย่างนี้
0: ครับคือลองนึกภาพว่าถ้าคนเราทำงานในคอมเมื่อก่อนนะครับพอเรามีคอมแบบเป็นเดสก์ท็อปใช่ไหมครับมันจะมีเป็นจอนะแล้วก็คีย์บอร์ดแยกนะครับในโต๊ะเงี้ยครับคีย์บอร์ดมันจะมีเป็นรางคีย์บอร์ดพอรางของคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าโต๊ะนะดังนั้นพอเราทำงานเนี่ยคอบ่านะครับเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องยกสูงมากนะลองนึกภาพว่าถ้าเรายกสูงตลอดเวลาเราทำงานออฟฟิศ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี้ยมันเมื่อยนะครับแล้วทีนี้ในบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้เดสก์ท็อปกับพนักงานละบางทีเอาให้เป็นแล็ปท็อปแทนเพื่อที่เราจะสามารถบางวันเวิร์กฟรอมโฮมก็ได้นะครับหรือเอาไปทำงานที่อื่นนอกที่ทำงานได้ทีนี้เนี่ยลองนึกภาพว่าโต๊ะทำงานบางทีมันอยู่สูงครับมันอาจจะพอดีสำหรับการที่เรามองจอพอดีนะครับหรือว่าเขียนหนังสือหรือทำเอกสารอะไรอย่างนี้ได้พอดีแต่ว่าเราต้องยกบ่าตลอดเพื่อให้มันพอดีนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่สามารถแยกกับจอได้นะครับดังนั้นถ้าอุปกรณ์เนี่ยมันมีอยู่แค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวแล้วเราต้องฟิกแบบฝืนไปทำงานนะครับในตำแหน่งที่โน้ตบุ๊กมันต้องวางอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันก็จะทำให้มีอาการปวดเรื้อรังได้นะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็ช่วยทำให้อาการปวดเบาลงได้เยอะครับ
1: เอาละเราต้องไปหาคีย์บอร์ดใหม่แล้วนะครับนะถ้าอย่างนี้งั้นเราไปทำงานร้านกาแฟก็ไม่ได้สิเพราะว่ามันโน้ตบุ๊กก็อาจจะลำบาก
0: ก็อาจจะชั่วคราวได้ครับแต่ว่าคือถ้าในบางท่านที่ต้องทำงานกับหน้าคอมครับนานๆในออฟฟิศอย่างเงี้ยครับผมแนะนำปรับดีกว่า
1: คร
0: ับผม
1: แล้วก่อนจริงมันมีคำถามอีกนะคะแต่ว่าผมถามให้ตัวเองก่อนฮะก็คือผมอ่ะก็คือต้องทำหน้าจอคอมตลอดเวลานะครับแล้วอย่างเงี้ยผมต้องใช้กล้ามเนื้อตลอดเงี้ยมันจะทำให้กระดูกคอผมเสื่อมไหมหรือถ้าจะกระดูกคอเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
0: ครับคือกระดูกคอเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือยิ่งคนเราอายุมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเจอความเสื่อมได้มากขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอายุสักประมาณ 40-50 เราก็จะเริ่มเจอความเสื่อมได้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับคนอายุแบบ60ขึ้นไปนะครับแต่ว่าในบางคนนะครับที่อายุน้อยนะแล้วมีการใช้งานแบบก้มคอนานๆต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันทำให้กระดูกคอนะครับมันต้องรับน้ำหนักนะมีการทำงานหนักกว่าปกติอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นถ้าณปัจจุบันเนี่ยนะคนอายุน้อยมีการใช้งานแบบก้มคอเยอะอย่างเช่นใช้โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าใช้มือถือก้มคอนานๆนะครับกระดูกคอเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหน้าที่อยู่หลักๆ2อย่างนะรับน้ำหนักของศีรษะนะครับกับปกป้องตัวเส้นประสาทที่มันอยู่ข้างในคอนะครับในการที่เราใช้งาน

0: อันแบบก้มคอต่อเนื่องนานเนี่ยมันทำให้น้ำหนักเนี่ยมันถ่วงมาด้านหน้านะครับทำให้ตัวหมอนรองกระดูกคอหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันเหมือนต้องรับน้ำหนักรับโหลดมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีความเสื่อมได้ไวนะครับดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยนะครับเราจะเริ่มเจอกระดูกคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกที่มีปัญหาได้อาจจะได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอายุเยอะๆเสมอไปนะครับนะคนอายุน้อยก็เป็นได้ถ้าใช้งานแบบผิดวิธีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอายุเยอะเนี่ยคนอายุเยอะเจอโรคกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างเยอะกว่าครับทีนี้นอกจากการที่พอเราใช้มือถือนานๆใช่ไหมครับสิ่งที่อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นอีกนะพอเวลาเราถือมือถือนานๆเนี่ยข้อมือเรางอนะครับข้อศอกเรางอนะอาการอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือเส้นประสาทนะครับส่วนปลายอย่างเช่นที่ข้อมือนะครับและข้อศอกเนี่ยมันมีการกดทับนะครับแล้วมันทำให้มีการชามือชาแขนได้อันนี้อาการนี้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นจากคอเสื่อมเสมอไปบางทีเป็นจากผังผืดนะครับมันหนีบรัดเส้นประสาทที่ข้อมือนะหรือว่าที่บริเวณข้อศอกได้นะครับดังนั้นถ้าคนไข้เข้ามาตรวจเนี่ยบอกว่ามีอาการปวดมือชามือชาแขนเนี่ยหมอก็ต้องเช็คดูว่ามันเป็นจากที่คอจริงหรือเปล่าบางคนอาการหลักๆเนี่ยเป็นจากที่ข้อมือหรือข้อศอกได้นะครับแต่การใช้งานมือถือนะโหนทำให้เป็นได้หมดเลยนะครับ แล้วผมก็เคยเป็นเองนอนอยู่บ้านดูซีรีส์จากมือถืออย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบเรานอนใช่ไหมครับเรา ตะแคงนะแล้วก็งอข้อศอกแล้วดูซีรีส์เป็นชั่วโมงเนี่ยแขนเราอยู่ในท่างออย่างเงี้ยครับโอ้ดูจบ20ตอนชาแขนมากชาเป็นเดือนเลยแล้วดังนั้นถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับเราต้องอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนะเราก็จะมีความสุขจากการดูพวกสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เราก็ไม่ปวดไม่ชาด้วยครับ
1: อาจารย์คะแบบว่า เคยเล่นโทรศัพท์มือเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าด้วยความที่โทรศัพท์มันค่อนข้างใหญ่กว่ามือเราหนูก็จะถือแบบเหมือนนิ้วก้อยอ่ะมันจะอยู่ใต้โทรศัพท์เราหนูเล่นไปนานๆบางทีมันก็มีแบบชาน
0: ิ้ว
1: คร
0: ับอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวครับถ้าชานะครับแค่นิ้วเดียวเนี่ยบางทีเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าสมมติในนิ้วเราเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่วิ่งด้านข้างเนาะฝั่งด้านในฝั่งด้านนอกนะครับถ้าตัวขอบมือถือเนี่ยมันกดอยู่ที่ขอบนิ้วนานๆน่ะมันก็จะทำให้เราชาไปครึ่งซีกได้แต่พอเราปล่อยออกมาปุ๊บอาการชาเนี่ยมันก็หายนะครับดังนั้นการปรับท่าทางการจับมือถือก็มีผลนะครับ
2: คำถามต่อมาคือว่าเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับแล้วคนชอบกังวลมากเลยชอบถามผมว่าสัญญาณอันตรายนี่สัญญาณเตือนเมื่อไหร่ที่จะต้องผ่าตัด
0: โอเคเบื้องต้นนะถ้าปวดคอนะครับหรือคอเสื่อมยังไม่ต้องกลัวนะโรคนี้เราไม่ได้ผ่าทุกคนนะครับส่วนน้อยมากๆที่ต้องผ่านะครับในที่นี้อาการเตือนนะว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วคืออะไรคือมันอันที่หนึ่งคือปวดถี่มากๆนะครับกินยาไม่หายนะมีอาการชาอ่อนแรงนะครับแล้วถ้าในคนที่เป็นน้อยๆเนี่ยก็คืออาจจะรู้สึกแบบชามือชาแขนนะครับถ้าคำว่าอ่อนแรงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้มือเนี่ยมันใช้งานได้ไม่ปกตินะครับอย่างเช่นกำมือและหยิบจับของมันไม่ปกติหยิบจับของเล็กๆไม่ได้นะครับลายมือเปลี่ยนนะอันนี้ก็จะเป็นอาการของเส้นประสาทที่มันถูกกดทับนะครับถ้าอาการเป็นระดับแบบไม่เยอะนะเราก็จะทดลองการรักษาแบบให้ยาก่อนนะครับสมมุติว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆเราก็จะไปดูว่าในภาพที่ตรวจนะปกติเราก็จะให้ตรวจ MRI ด้วยนะครับถ้ามีอาการของเส้นประสาทที่ผิดปกติการตรวจ MRI คือไปเข้าอุโมงค์แล้วสแกนออกมานะว่าเส้นประสาทมันโดนกดขนาดไหนนะครับถ้าอาการเป็นระดับน้อยถึงกลางนะครับภาพตรวจออกมาแล้วกดทับเส้นประสาทไม่เยอะมากนะครับแนวทางการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยอาการเนี้ยเขารบกวนชีวิตประจำวันขนาดไหนถ้ากินยารักษากายภาพมานานแล้วเรารู้สึกว่าอาการปวดอาการชาเนี่ยทำให้เขาดำรงชีวิตได้ไม่ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อผมคิดในการผ่าตัดนะอันถัดมาถ้าโรคมันเป็นเยอะมากๆเลยนะหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้คุณไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ละควรจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดดีกว่าไม่ควรไปเสียเวลากับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเพราะว่าทิ้งไว้นานแล้วตัวโรคอาจจะเป็นเยอะขึ้นนะครับแล้วมาผ่าทีหลังเนี่ยอาการอาจจะไม่ดีนะครับอาการเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น ป็นเยอะจนการเดินลำบากนะครับทรงตัวไม่ดีนะเดินเซนะครับล้มบ่อยมากๆนะครับหรือบางคนเนี่ยกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการควบคุมที่มาจากเส้นประสาทเนี่ยอันนี้มันทำงานผิดปกติเยอะมากๆนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็จะแนะนำว่าควรผ่าดีกว่าไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะครับ หรือว่าบางคนอาการเป็นระดับกลางนะครับแต่ว่าตรวจภาพ MRI ออกมาเส้นประสาทแบบถูกกดทับแบบแย่มากนะครับอันนี้หมอก็จะต้องคุยกับคนไข้เป็นเหมือนเป็นรายบุคคลเลยว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับมีอาการสำคัญอะไรที่ต้องสังเกตนะครับว่าถ้ามันมีอาการเพิ่มขึ้นนะก็ควรจะต้องรีบผ่านะครับหรือว่าถ้ายังไม่ผ่าคุณควรจะต้องปรับการใช้ชีวิตยังไงบ้างอย่างเช่นระวังการกระแทกที่คอนะครับระวังการอย่าไปบิดคอแรงๆเกิดเสียงเพราะว่ามันจะทำให้เส้นประสาทมีการกระแทกได้ครับ
2: ครับนี่นะถ้าเกิดว่าท่านชมอ่ะมีใครที่ปวดต้นคอแล้วก็มีชาใช่ไหม
0: ครับ
2: มีอ่อนแรงนะฮะเอ้ามันปวดมากอ่ะจนแบบว่ามีผลต่อกระทั่งเรื่องของการเดินละมีที่ขาละ
0: ครับ
2: อันเนี้ยก็ต้องเป็นสัญญาณนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากั้นปัสสาวะจะรับไม่ได้หูยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องผ่าตัดแต่ถ้าผมเป็นหมอนะอาจารย์ผมเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหมอที่ดูแลคนไข้คนแรกดูแลเบื้องต้นผมไม่ชอบคำว่าสัญญาณอันตรายเลยผมไม่ชอบคำว่าสัญญาณเตือนเลยคือบางทีถ้ามันไปจุดนั้นแล้วทำอะไรได้ลำบาก
0: ครับ
2: มันทำแล้วมันไม่กลับมาเหมือนเดิม
0: ครับ
2: อย่างคนไข้ผมอะรักษาโรคความดันโลหิตสูงกับผมนะแล้วก็บอกว่าไม่มีอาการอะไรก็ปล่อยปะละเลยความดันรักษาเบาหวานกับผมไม่มีอาการอะไรก็ปล่อยปะละเลยเรื่องของน้ำตาลมาอีกทีอะมาได้เรื่องของหลอดเลือดสมองแตกเงี้ยแล้วเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยมันสัญญาณเตือนก็คือชั่วโมงเดียวเลยแล้วก็เป็นอัมพาตไปเลยแล้วมันเอากลับมาไม่ได้อะฮะ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่ามาหาผมอีกทีนึงเรื่องของไตมีความเสื่อมแล้วอ่ะคุณจะเอาไตคุณกลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ค่อยชอบเลยคำว่าสัญญาณเตือนอ่ะอยากให้ดูแลแต่เนิ่นๆถ้าคุณมีอาการปวดคอแล้วก็มีเรื่องของมีชาหรือแม้กระทั่งอ่อนแรงเนี่ยคุณมาปรึกษาหมอเนี่ยคุณต้องปรับละเรื่องของท่าทางเรื่องของการแบบใช้กล้ามเนื้อต้นคอนะครับเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องปรับละแล้วคุณต้องดูแลแต่เนิ่นๆถ้าไปรอถึงขนาดแบบเดินเซหรือว่ากั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้โอ้โหนี่ลำบากเลยนะครับ
0: ครับ
2: นะแล้วมีคำถามนี่คำถามเลยนะครับจากไอ้แฟนรายการของเรานะครับไอ้ปวดต้นคอเนี่ยแล้วกระดูกคอมันเสื่อมกับกระดูกคอปลิ้นอันนี้น่าจะเป็นหมอนรองกระดูกใช่ไหมอาจารย
0: ์น่าจะเป็นหมายถึงหมอนรองกระดูกคอที่ปลิ้นนะครับมันปวดเหมือนกันไหมเนาะก็มันจะมีบางส่วนที่ปวดเหมือนกันคืออะไรคือปวดคอนะครับ ถ้าหมอนรองกระดูกมีปัญหานะครับหรือว่าตัวกระดูกเนี่ยมันมีความเสื่อมทั้งสองอย่างนี่ทำให้ปวดคอได้นะครับแต่ว่าตัวถ้าหมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันปลิ้นออกมานะส่วนใหญ่มักจะมีการไปกดทับเส้นประสาทด้วยนะครับมันก็จะมีอาการปวดร้าวลงมาที่แขนนะครับชาแขนได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยกระดูกหมอนรองกระดูกคอที่ปลิ้นนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นในคนที่อายุยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันยังมีความยืดหยุ่นอยู่นะครับแล้วมันมีหมอนรองกระดูกเรียกว่ามันยังพอขยับได้พอใช้งานเยอะมันเหมือนมันแตกออกมาแล้วก็ปิ้นออกมาเป็นก้อนได้นะครับ
2: เดี๋ยวคอนี่ต้องใช้งานยังไงนะอาจารย์คือหมอนรองกระดูกเนี่ยปกติที่เราได้ยินกันบ่อยคือหมอนรองกระดูกกดทับกระดูกสันหลังอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเอวเวลาเรายกของก้มลงไปยกของหนักเนี่ยเราเจอบ่อยเลยแล้วคออ่ะครับ
0: ครับคอเนี่ยคือบางทีเรามีการหันผิดท่านะครับหันแรงๆนะครับหรือบางคนเนี่ยไปนวดนะครับแล้วมีการบิดคอแรงๆนะหรือบางคนมีลูกเล็กๆนะให้ลูกขี่คอนะหรือบางคนทำงานที่ต้องยกของบางทียกของแล้วแบบมายกอยู่บนศีรษะด้วยอย่างนี้ก็มีนะครับนะอันนี้กระดูกคอกับหมอนรองกระดูกมันก็รับน้ำหนักเกินความจำเป็นนะครับทำให้โครงสร้างมันมีความเสียหายได
2: ้แบบยกข้าวสารเนี่ยผมเคยเห็นใช่ไหมฮะที่แบบว่า50กิโลใช่ไหมเป็นกระสอบใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคโอเคผมเข้าใจละเมื่อกี้ผมกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าถ้านวดอ่ะมันจะมีผลต่อคอไหมคือเมื่อก่อนสมัยก่อนอ่ะก็ไปนวดอยู่นะครับแล้วบางทีก็เขาก็แบบมาคึกตรงคอไงมีคำถามจากคุณปอนะครับว่าอายุ24ปีนะครับเล่นมือถือมากไปส่งผลต่อสุขภาพจิตยังไงการอดนอนส่งผลต่อสุขภาพจิตยังไงจริงเยอะนะเรื่องของแบบว่าแบบถามว่าส่งผลต่อสุขภาพจิตยังไงมือถืออยู่ที่เรามากกว่าว่าเราแบบว่าไปอินกับมันมากไหมมีอยู่ช่วงหนึ่ง ก็คือว่าคนไข้ผมอะช่วงที่เรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอะตอนนั้นโอ้โหทุกคนเนี่ยนั่งหน้าห้องตรวจแล้วก็ลุ้นมากเลยโอ้โหแล้วก็ย
0: ิน
2: มากมันเลยเออแล้วก็รู้สึกโกรธรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าตอนนี้เราจริงๆเราก็รักชาติแหละเราก็อยากให้เกิดความสงบนะครับ แต่พอมีปัญหากันก็จริงๆแล้วผมว่าอยากจะให้ใจเย็นอย่าเพิ่งไปใช้เรื่องของลมเวลามันโกรธนะโกรธใครก็ไม่รู้นะเออแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคนเขาว่ามันไม่ได้อันนี้กับเรานะฮะเราถ้าเกิดว่าเล่นเยอะจนเกินไปนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของการนอนได้บางทีแบบดูอะไรทั้งคืนอ่ะแล้วก็มันแบบอินไงนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดนอนไม่หลับก็มีผลต่อสุขภาพพอเราอายุน้อยๆอย่างคุณปออย่างเงี้ยอายุ24ปีอ่ะอดนอนสักคืน2คืนก็ไม่น่าเป็นปัญหาแต่ถ้าวัยผมเนี่ยอดนอนสัก2คืนนี่มีเรื่องอ่ะนะ เรื่องนะแล้วคนไข้ผมอายุสัก60 70อ่ะถ้าอดนอนนะสัก2คืนเนี่ยโอ้โหมาละสะลึมสะลือมึนๆแล้วก็โอ้โหเวียนหัวด้วยบางคนก็มีเวียนศีรษะบ้านหมุนบางคนก็จะมีอาการปวดศีรษะเงี้ยมันส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะก็ฝากไว้ละกันถ้าเกิดว่าใช้อ่ะก็ลดลงนิดนึงนะครับบางทีแบบอย่าเยอะจนเกินไปเดี๋ยวก็จะทำให้มีผลต่อสุขภาพนะครับคุณรัชพลถามมาว่าอาการยุบยิบบริเวณใบหน้าบางครั้งมีคล้ายเข็มทิ่
0: ม
2: ใช่อาการของโรคกระดูกคอเสื่อมไหมฮะ
0: ครับผมคือถ้าจริงๆแล้วไออาการยุบยิบบนใบหน้าคล้ายๆเข็มทิ่มเนี่ยคือมันเป็นอาการของเส้นประสาทที่มันมีการทำงานผิดปกตินะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นอยู่ที่บริเวณใบหน้าเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นจากที่กระดูกคอนะครับเพราะว่าที่กระดูกคอเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกตั้งแต่ตรงบริเวณด้านหลังท้ายทอยนะครับกับคอสะบักแล้วก็แขนนะครับถ้ามีอาการที่บริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายที่บริเวณใบหน้านะครับมันทำงานผิดปกติหรือมีการกดทับนะครับต้องมาตรวจดูอีกทีหนึ่งว่าเส้นประสาทตรงไหนที่มันมีความผิดปกติครับ
2: คือถ้าเป็นใบหน้าไม่น่าใช่คอละ
0: ใช่ไม่น่าใช่ที่คอ
2: เพราะคอเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ต้นคอเป็นต้นไป
0: ครับ
2: ถ้าใบหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองนะครับก็เป็นแล้วแต่คู่ไหนเลยคู่ที่5คู่ที่7มันอยู่ที่บริเวณด้วย
0: ครับ
2: ครับแล้วมันอยู่ส่วนปลายหรือเปล่าหรือว่าอยู่ข้างในเงี้ยเดี๋ยวต้องมาตรวจกันก่อนนะครับว่าเขาก็จะเทสว่ามีเรื่องของชาตั้งแต่ตรงไหนบ้างนะครับมีเรื่องของการอ่อนแรงหรือเปล่าหลับตาได้ไหมหลับตาได้ไหมหลับตาสนิทหรือเปล่านะครับยักคิ้วได้ไหมเวลามาตรวจหมอจะให้ยักคิ้วเลยนะยักคิ้วดูก่อนนะฮะหลับตาได้สนิทไหมนะครับก็จะดูเรื่องของเส้นประสาทนะฮะมุมปากเป็นยังไงกัดฟันซิยิงฟันซินะครับอันนี้ก็จะพอบอกได้ว่าเป็นเส้นประสาทคู่ไหนนะฮะลองเรามาตรวจดูนะฮะถ้ายังมีอาการอยู่นะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเส้นประสาทอักเสบได้นะครับเดี๋ยวลองมาตรวจดูกันก่อนนะครับอาจารย์ปันเป็นตะคริวตอนกลางคืนเป็นบ่อยที่น่องแล้วก็ปลายส้นเท้
0: า
2: เกิดจากอะไรได้บ้างมีวิธีการดูแลยังไง
0: ก็คืออาการที่เป็นตะคริวนะครับที่ขาเมื่อยน่องบ่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นอาการของกระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับที่มันมีความเสื่อมนะ
2: ครับ
0: แล้วก็มีการกดทับเส้นประสาทนะครับมันเกิดจากพอเรามีการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเลือดนะครับมันไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงเส้นประสาทได้ปกตินะคนไข้ก็จะมีอาการอย่างที่คุณพรพิมลบอกนะเป็นตะคริวนะเมื่อยน่องบางคนเดินไปละไกลๆนะขาหมดแรงต้องนั่งพักนะให้เหมือนเลือดมาเลี้ยงเส้นประสาทก่อนแล้วถึงจะเดินต่อได้นะก็เป็นจากความเสื่อมนะครับเราดูแลยังไงบ้างเราดูแลยังไงได้นะครับอย่างแรกเลยคือป้องกันไม่ให้มันเสื่อมเยอะนะเราก็ต้องอย่าให้น้ำหนักตัวเยอะมากนะครับเลี่ยงการก้มหลังเยอะๆนะครับเลี่ยงการยกของตอนก้มหลังนะครับอันอื่นที่จะทำให้หลังเสื่อมไวนะคือการนั่งพื้นเยอะๆนะครับตัวหลังจะรับน้ำหนักเยอะนะครับอาจจะกระตุ้นให้มีความเสื่อมได้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยถ้ามีอาการชาหรือเป็นตะคริวนะครับผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเป็นเบาหวานนะครับอันนึงก็เบาหวานก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้นะครับแล้วแต่สำหรับของคุณพรพิมลเนี่ยนะครับเคยผ่าตัดกระดูกสันหลังช่วงล่างมาแล้วนะครับเคยมีกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะเคยผ่าตัดที่กระดูกสันหลังแบบขยายโพรงประสาทแล้วก็ใส่น็อตมานะครับแล้วในหลังการผ่าตัดเนี่ยบางคนอาจจะมีผังผืดที่อยู่รอบๆเส้นประสาทได้นะครับเราก็อาจจะทำให้มีอาการชานะครับหรือว่าเป็นตะคริวหลงเหลืออยู่บางส่วนได้แต่คาดว่าน่าจะดีกว่าตอนก่อนผ่าแน่ๆนะครับพอละเส้นประสาท นะครับมันโดนกดทับมานานๆนะครับมันอาจจะทำให้เซลล์ของเส้นประสาทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหายไปบางส่วนนะครับการที่เข้าไปผ่าตัดจะช่วยเหมือนหยุดไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนที่มันเสียหายไปแล้วบางส่วนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการดังกล่าวที่ยังหลงเหลือได
2: ้ครับผ่าตัดหลังอาจารย์พูดผ่าตัดหลังเนี่ย
0: ครับ
2: จะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทเนาะถ้าเกิดจำเป็นต้องผ่าคุณหมอเขาอ่ะแนะนำให้ผ่าเนี่ยแสดงว่าผ่าเนี่ยน่าจะดีกว่าไม่ผ่าคนกลัวไงกลัวว่าผ่าตัดแล้วจะเดินไม่ได้คนไข้กลัวนะกลัวมากแล้ว คนไข้ผมอ่ะมีคนไข้ผมก็คือผมก็ส่งไปเจอหมอกระดูกหมอออร์โธปิดิกละหมอออร์โธปิดิกก็แนะนำให้ผ่าตัดนะครับนี่ไม่ผ่าแล้วไม่บอกหมอออร์โธปิดิกว่าเดี๋ยวมาถามหมอทันเนตก่อนถามหมอทันเนตทำไมล่ะก็เขาบอกให้ผ่าก็ไม่เข้าใจแหละว่าเป็นคนไข้ประจำผมก็ไวเนื้อเชื่อใจกันนะครับก็อยากจะปรึกษาแต่จริงๆคนไข้เขารู้สึกกังวลแล้วก็กลัวว่าก็บางทีมันก็เป็นความเชื่อที่ส่งต่อนะว่าผ่าแล้วเดินไม่ได้ผ่าแล้วต้องนอนติดเตียงผ่าแล้วต้องเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าวันนี้ให้อาจารย์ยืนยันเลยว่า คือผ่าแล้วเนี่ยถามว่ามันจะ 100% มันคงไม่ 100% หรอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่ดีกว่า
0: ใช่มีโอกาสที่ดีกว่านะครับคือถ้าคนที่บอกว่าผ่าแล้วเดินไม่ได้นะครับจริงๆสาเหตุ ผมแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มหนึ่งนะก็คือก็มีโอกาสเกิดขึ้นจากการผ่าตัดได้จริงๆนะครับก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้คนไข้อ่อนแรงขนาดเดินไม่ได้จริงๆอัตราการเกิดอาจจะน้อยมากๆนะครับ
2: ฉันต้องบอกว่าน้อยไงเขาไม่ยอมผ่าด้วยเองต้องบอกน้อยน้อยมาก
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดเนี่ยบางทีเป็นจากการอักเสบของเส้นประสาทแล้วก็เป็นแค่ชั่วคราวนะครับสัก3เดือนนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือคนไข้ที่ตัวโรคเป็นเยอะมากๆนะครับแล้วอาจจะเดินไม่ได้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดแล้วพอเวลาผ่าตัดเนี่ยคือเราอาจจะทำผ่าตัดตอนที่โรคมันเป็นเยอะแล้วทิ้งไว้นานนะหลังผ่าก็อาจจะยังเดินไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันมีการเสียหายไปแล้วนะครับนะดังนั้นถ้าใครที่เริ่มมีอาการนะครับหรือมีที่บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยก็ควรเข้ามาตรวจเช็คนะครับแล้วก็มาดูว่าเราทำอะไรกับตัวโรคที่เป็นอยู่ได้บ้างนะครับเพื่อที่อาจจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ผลการรักษามันดีกว่าปล่อยทิ้งไว้จนเดินไม่ได้แล้วค่อยมารักษานะครับการฟื้นตัวถ้ารักษาเร็วดีกว่ากันเยอะครับ
2: ครับนะครับอันนี้ก็คุยกับท่านผู้ชมไว้นะว่าถ้าเกิดว่าใครจะต้องผ่าตัดหมอเขาแนะนำผ่าตัดนั้นแสดงว่าการผ่าตัดน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่านะครับดีกว่าที่ไม่ผ่าตัดถามว่าผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนมีแต่ปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าการแพทย์พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนมันจะลดลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องคุยกับคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดข้อดีข้อเสียนะครับแล้วค่อยพิจารณาร่วมกันนะครับปีนี้2026แล้ว2569นะครับเราก็มีวิธีการดูแลสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายนะครับการดูแลสุขภาพไงจริงๆผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วใครๆก็รู้แต่ว่าเรามาย้ำเตือนอีกทีนึง อันดับแรกเลยปรับเรื่องของแบบการกินอาหารก่อนนะฮะปรับโภชนาการก่อนนะฮะต้องเลือกกินอันนี้บอกเลยว่าเลือกกินสำคัญกว่านะครับไม่ว่าใครจะเป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงเบาหวานนะฮะการเลือกกินสำคัญที่สุดนะจริงๆหลายคนชอบนะอาหารในรูปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่ทอดพิซซ่าหรือก็แบบสมัยใหม
1: ่
2: ใช่ถามว่ากินได้ไหมถ้าเป็นหมอโภชนาการบอกว่าก็ห้ามกินไม่ใช่นะแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณจะกินได้คุณกินปริมาณที่น้อยแต่พอดีแล้วมาหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นน้ำก็ต้องกินวันละประมาณ 2-3 ลิตรให้เพียงพอนะฮะอันนี้คือเราต้องเลือกกินก่อนนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้เพียงพอนะครับถามว่าการกินกับการออกกำลังกายอันไหนสำคัญมากกว่ากันในการลดน้ำหนักนะฮะส่วนตัวผมผมให้ความสำคัญกับการกินถ้าเราลดอาหารเนี่ยจะลดน้ำหนักได้ดีกว่าการออกกำลังกายนะคะเมื่อวานผมไปออกกำลังกายเมื่อวานผมวิ่งผมมีเวลาว่างเมื่อวานผมเลิกเร็วเป็นวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์เนี่ยผมวันหยุดผมไปวิ่ง1ชั่วโมงนะครับลดได้ประมาณ600กิโลแคลอรี่ข้าวมันไก่จานนึงยังไม่หมดเลยจานข้าวมันไก่จานนึงมันเป็นประมาณ 7-800 กิโลแคลอรี่นะผมวิ่ง1ชั่วโมงเต็มเลยนะฮะได้แค่600กิโลแคลอรี่ผมจะบอกคนไข้เสมอว่าถ้าคุณจะคุมอาหารไอ้คุณน้ำหนักให้ดีๆเนี่ยคุณต้องลดอาหารก่อนนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็ตามมานะฮะอาจารย์มีท่าแนะนำการออกกำลังกายไหมครับสำหรับวัยกลางคนก็ได้วัยสูงอายุก็ได้เพราะว่าเป็นผู้ชมส่วนใหญ่ของช่องเรานะครับ
0: ก็คือถ้าการออกกำลังกายที่มันจะได้ผลเหมือนแบบว่าหลายๆส่วนของร่างกายนะครับสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดนะผมจะขอยกตัวอย่างถ้าออกกำลังกาย2อย่างนะครับก็คืออันแรกคือสควอตนะครับสควอตเนี่ยก็คือเป็นการให้ลำตัวด้านบนเนี่ยเกรงตรงนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆ ย่อเข่านะครับนี่มันก็จะบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะก็คือกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อหลังช่วงล่างนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่บริเวณก้นนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งนั้นพอเรากล้ามเนื้อมัดใหญ่เราแข็งแรงมันจะช่วยเพิ่มนะครับกระตุ้นการเผาผลาญของเราได้นะครับแล้วก็ช่วยให้ร่างกายส่วนอื่นเราไม่ค่อยปวดด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานดีนะแกนกลางลำตัวของเราก็แข็งแรงนะครับการออกกำลังกายอีกอันนึงนะครับก็คือการแพลงค์นะครับหรือว่าการเกร็งลำตัวหน้าท้องนะครับเราก็คือเราทำท่าคล้ายๆเหมือนวิดพื้นนะครับแต่ว่าใช้ท้องแขนเราเนี่ยยันกับพื้นเอาไว้นะครับแล้วก็เกร็งหน้าท้องเกร็งลำตัวนะเพราะว่าเราทำไปนานๆนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงนะก็จะช่วยลดอาการปวดตามลำตัวได้ปวดหลังก็จะลดลงนะครับในคนที่อายุน้อยนะครับแล้วยังฟิตอยู่นะครับถ้าวัยทำงานมีเวลาจำกัดเนี่ยเราจะมีการออกกำลังกายแบบเรียกว่า HIIT training นะครับหรือว่า high intensity interval training นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายเบาๆนานๆนะครับการเบิร์นมันอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ว่าถ้าในคนที่เวลาจำกัดนะเราออกกำลังกายแบบหนักมากๆอย่างเช่นวิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับพักชั่วคราวแล้ววิ่งเร็วๆต่อนะอันนี้เขาเรียกว่า high intensity นะออกกำลังกายอย่างหนักมากๆนะครับแล้วก็เว้นเป็นช่วงๆนะครับ interval นะถ้าทำได้สัก20นาทีเนี่ยมันจะกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายเทียบเคียงเท่ากับการออกกำลังกายได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าร่างกายก็ต้องฟิตพอสมควรนะครับถึงจะทำแบบ HIIT training ได้
2: นี่เข้าใจว่าก็คือวิ่งเร็วแล้วก็สลับกับช้าเบาแล้วก็กลับมาเร็วอีกทีนึงถ้าภาษาวิ่งเนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นเรื่องของ intervalคือมันเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆสควอตเนี่ยทำได้นะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุต้องนิดนึงเพราะมันเข่า
0: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมไล่แพงนี่ก็เหมือนกันแพงเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายผมทำได้เนี่ยสักประมาณ30วินาทีท่านผู้ชมฟังดีๆนะผมอะ30ถึง45วินาทีนะไม่ใช่1นาทีนะ
1: 30ถือว่าเยอะมาก
2: คือผมเห็นว่าแบบเนี่ยเขามาแบบใน YouTube กันโอ้โหแบบแพงกันเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเป็นหลายนาทีเลยโอ้โหไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมคือมันต้องใช้ความแข็งแรงของลำตัวมากเลยนะครับแล้วมีคำถามครับจาก
0: ค
2: นไข้ชอบถามว่าคุณหมอคะคุณหมอครับออกกำลังกายช่วงไหนดีที่สุด
0: ครับถ้าช่วงที่ดีที่สุดนะครับก็คือช่วงเย็นนะสักประมาณ4โมงเย็นถึงทุ่มนึงนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ไม่ดึกจนเกินไปนะครับบางคนเนี่ยชอบออกกำลังกายตอนดึกนะครับนะมันก็ดีที่ได้ออกกำลังกายแต่มันอาจจะส่งผลเสียกับการนอนได้นะครับพอเราออกกำลังกายสักสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยมันกระตุ้นให้เหมือนร่างกายเราตื่นตัว alert นะครับแต่ว่ามันใกล้กับเวลานอนแล้วพอเวลาจะไปนอนจริงบางทีเรานอนไม่หลับได้นะครับมันก็จะกระทบให้บางทีอารมณ์เราไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับดังนั้นออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าออกกำลังกายดึกเกินไป
2: ครับ
0: ครับ
2: คือผมอะตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะมีหมายถึงว่าดาราเซเลบอะไรเงี้ยมาตรวจกับผมบอกว่า คุณบอกค่ะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสโอ้โหตอน4ทุ่มเนี่ยโอ้เจอกันเต็มเลยโอ้โหไม่ได้นะ คือไปออกกำลังกายตอน4ทุ่มแบบถึงดึกๆกันนะคือมันก็ได้แหละถ้าเกิดว่าคุณว่างแต่ว่ามันจะทำให้คุณหลับไม่สนิท จริงๆนะการออกกำลังกายอย่างหนักก่อนนอนอ่ะกับทำให้หลับไม่สนิทนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเว้นช่วงจากเรื่องของการนอนไปด้วยแล้วคำถามคือว่าจะออกเช้าหรือเย็นเนี่ยมันก็ยังถกเถียงกันก็อันนั้นงานวิจัยนี่ก็บอกว่าดีกว่านี่ก็บอกว่าดีกว่าเอางี้ละกันคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณว่างเมื่อไหร่สะดวกช่วงไหนคุณก็ไปทำเถอะออก
1: ที่สำคัญคือลงมือทำ
2: ใช่ไหมแล้วก็ต้องสม่ำเสมอด้วยออกครั้งเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะนั้นต้องออกสม่ำเสมอกว่ามันจะเห็นผลได้นะครับผมเคยวิ่งได้แล้ววันหนึ่งผมเจ็บแล้วกว่าผมจะกลับมาได้อ่ะมันใช้เวลานะอาจารย์กว่าแบบหัวใจมันจะได้กว่าแบบร่างกายจะได้กลับมาเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาค่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มออกกำลังกายช่วงแรกอ่ะใจเย็นก่อนใช้เวลาสักระยะนึงอาจจะเป็น3เดือน6เดือนใจเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะชิน นะกับร่างกายสภาวะช่วงนั้นนะครับ
1: ค่ะอยากรู้อีกเรื่องนึงค่ะที่คนเขาชอบถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเราควรกินอาหารก่อนไปออกกำลังกายหรือควรจะกินอาหารหลังออกกำลังกายมันแตกต่างกันไหมคะ
2: แตกต่างกันไหมคือถ้าเรากินอาหารก่อนไปออกกำลังกายก็จะแบบหลายคนก็จะจุกไงใช่ไหมครับแต่ถ้าใครที่ออกกำลังกายนานๆเช่นวิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งร่างกายก็จะขาดน้ำตาลเขาก็อาจจะกินอาหารสักนิดนึงเพื่อจะทดแทนเรื่องของหมายถึงว่าสั่งสมเรื่องของพลังงานก่อนนะฮะจริงๆแล้วมันอยู่ที่แต่ละคนเลยมันคงไม่มีอะไรที่ตายตัวหรอกแต่เราแนะนำว่าก่อนไปออกกำลังกายถ้าเราไปกินอาหารมื้อใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราจุกได้นะครับเพราะฉะนั้นเน
1: ี่ยกินให้มีแรงนิดนึงเพื่อไปออกกำลังกาย
2: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องมีแรงนิดนึงก็บอกแล้วไงว่าไปวิ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยสมมติว่าเรากินกล้วยหอม1ลูกกล้วยหอม1ลูกเนี่ยประมาณสัก160กิโลแคลอรี่นะครับนั่นเท่ากับคุณต้องวิ่งประมาณ15นาทีด้วยความเร็วประมาณนึงเลยนะ
1: เพื่อที่จะเบิร์นกล้วยหอม
2: ใช่ ถ้าคุณเดินคุณเดินแบบเดินเร็วอย่างเงี้ยนะสักครึ่งชั่วโมงนะก็อาจจะได้กล้วยหอมสักลูกนึงนะครับอันนี้หมายถึงพลังงานนะเพราะงั้นเราอะคิดว่าเราไปออกกำลังกายแล้วเราจะกินอะไรก็ได้นะเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยโอ้ยไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะได้ลดน้ำหนักด้วยนะฮะปรากฏว่ากลับมาน้ำหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะออกกำลังกายแล้วหิวไงไปกินเยอะขึ้นกว่าเดิมไงนะฮะโอ้น่ากังวลมากเลยนะเพราะว่าเราไปด้วยความเข้าใจผิดว่าออกกำลังกายแล้วกินอะไรก็ได้นะครับ
0: ครับ
2: คุณสวรักษ์ใช่ไหมผมน่าจะพูดชื่อถูกปวดคอบ่ากดเจ็บตรงท้ายทอยปวดขึ้นหัวทายานวดยืดกล้ามเนื้อประมาณ1สัปดาห์ก็หายไปเมื่อก่อนเป็นนานๆครั้งช่วงหลังเป็นบ่อยนะครับนอนหมอนไม่สูงเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกระดูกคอเสื่อมได้ไหมตอนนี้คุณสวรักษ์อายุ62
0: แล้ว62
2: ครับ
0: โอเค
2: สูง157น้ำหนัก41กิโลนะครับไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะครับ
0: ในวัย62นะครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีกระดูกคอเสื่อมแล
2: ้
0: วนะครับเพราะว่าโครงสร้างเรามันถูกใช้งานมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะที่กระดูกคอเสื่อมแล้วจะมีอาการปวดนะครับและทีนี้กระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันทำใหกล้ามเนื้อคอเรานะครับต้องมีการเกร็งเยอะกว่าปกตินะเพราะว่าโครงสร้างปกติของเราเช่นหมอนรองกระดูกนะครับหรือข้อต่อเนี่ยมันความสามารถในการรับน้ำหนักเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วนะครับมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อมาทำงานแทนนะดังนั้นถ้าคนไข้ที่เป็นกระดูกคอเสื่อมนะครับก็อาจจะปวดเมื่อยคอได้ง่ายนะครับทีนี้อาการของคุณสาวรักษ์เนี่ยที่มีปวดคอบ่าแล้วมีจุดกดเจ็บชัดเจนเลยนะครับขึ้นมาที่หัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการของกล้ามเนื้อที่อักเสบมากกว่านะครับทีถ้ามันเป็นมาสักประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับอาการไม่ดีขึ้นนะครับผมแนะนำให้ลองเข้ามาตรวจกับคุณหมอดีกว่านะครับ เพื่อประเมินดูด้วยนะว่าถ้าเป็นกระดูกคอเสื่อมจริงๆเนี่ยมันเป็นเยอะขนาดไหนนะครับกับถ้าตรวจดูแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อักเสบเฉยๆนะครับคุณหมอก็จะแนะนำว่าเราควรจะปรับยาแก้ปวดยังไงบ้างนะครับหรือมีการปรับการใช้งานยังไงนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะไปทำกายภาพหรือเปล่า
2: ครับก็อายุ62เนาะก็สามารถมาปรึกษาเรื่องของสุขภาพกันได้จริงก็มาตรวจกับคุณหมอนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีคุณหมอประจำก็ลองปรึกษาคุณหมอประจำดูก่อนก็ได้ว่าอาการพวกนี้มันสงสัยอะไรได้บ้างแล้วจะต้องทำอะไรต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของพวกเรานะครับเรามาต่อกันเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะเรายังคุยกันถึงข้อที่2เลยนะอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วนะครับออกกำลังกายแล้วสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีแต่ว่าสุขภาพใจที่ดีเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันดับแรกคือต้องนอนให้เพียงพอก่อนนะครับหลับให้ได้ประมาณวันนึง 7-8 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยผมว่าหมายถึงคนอายุน้อยนะแต่ถ้าคนวัยผมเนี่ยอาจจะไม่ถึง 7-8 ชั่วโมงอาจจะได้ 6-7 ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดอายุ 60-70 ก็อาจจะประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงแต่ต้องเป็น 5-6 ชั่วโมงที่หลับสนิทมีคุณภาพอย่างวัยผมเนี่ยก็ต้องมาสัก 6-7 ชั่วโมงแต่ต้องหลับสนิทอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับถ้าอายุน้อยก็ควรต้องหลับประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงไปเลยแต่หลับขอให้หลับสนิทผมเชื่อว่าวัยเด็กอ่ะส่วนใหญ่หลับสนิทกันอยู่แล้วแต่วัยพวกจะบอกว่าพวกเราก็ไม่ได้อาจารย์ว่าวัยผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของหลับไม่สนิทนะครับซึ่งเราก็เจอกันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีอายุแล้วหลับไม่สนิทเป็นประจำมันจะส่งผลต่อสุขภาพนะ อันดับแรกเลยเวียนศีรษะมาก่อนเลยนะครับปวดศีรษะด้วยนะครับมันจะทำให้พลังงานเราถดถอยทำงานอะไรก็ได้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณมีปัญหาเรื่องการนอนก็มาปรึกษากับคุณหมอได้นะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเวลาที่เราออกกำลังกายหรือขยับร่างกายเนี่ยมันจะมีสารแห่งความสุขเรียกว่าอินโดฟินเนาะผมว่าทุกคนคงรู้จักกันดีเนาะฮะมันจะทำให้เรามีความสุขในเรื่องของหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันนะครับแล้วใครที่ทำงานผมเชื่อว่าทุกคนมันทำงานต้องมีความเครียดนะไม่มีใครที่จะไม่มีความเครียดนะฮะอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าประชุมเรื่องของรามาชาแนลยอดตกนี่ผมเครียดเลยนะท่านผู้ชมช่วยกันหน่อยผมว่าทุกคนมีความเครียดหมดแหละแล้วจะผ่อนคลายยังไงฮะส่วนตัวผมอ่ะผมชอบผ่อนคลายในการออกกำลังกายก็ต้องถามท่านผู้ชมก่อนว่าท่านผู้ชมจะเวลาที่มีความเครียดจะผ่อนคลายยังไงอาจารย์ปันผ่อนคลายยังไงบ้างฮะถ้าเครียด
0: ก็พักผ่อนครับนอนนะหรือว่า
2: ดู
0: ซีรีส์ดูซีรีส์แต่ว่า
2: 20ตอน
0: ใช่บางที20ตอนก็เยอะเกินไปครับเดี๋ยวนี้ดูได้รอบละ1 2ตอนก็ดีแล้วครับนะกำลังพอดี
2: นะผมว่าคือความเครียดในชีวิตประจำวันมีอยู่ละมันไม่มีทางที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะทำงานแล้วไม่เครียดหรือไม่มีอะไรเรื่องเข้ามาในชีวิตมันต้องมีเรื่องเข้ามาในชีวิตแต่เราจะรับมือกับมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการผ่อนคลายสำคัญมากนะครับอันนี้3นะข้อ 4นี่ข้อ 4นี่ผมย้ำเลยนะฮะเราความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับวันนี้เราต้องดูแลให้ดีนะถ้าดูแลไม่ดีระยะยาวมันจะส่งผลต่อสุขภาพถามว่าส่งผลต่ออะไรบ้างคือตอนนี้มันยังไม่มีอาการอะไรนะครับอย่างความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่ระยะยาวจะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดสมองแตกตีบอุดตันนะครับหลอดเลือดหัวใจก็เหมือนกันนะมีการอุดตันหัวใจทำงานหนักหัวใจล้มเหลวไตด้วยไตก็มีเรื่องของไตเรื้อรังดังนั้นใครที่มีโรคเรื้อรังพวกนี้ต้องดูแลกันอย่างดีนะฮะต้องคุมน้ำตาลให้ได้คุมความดันโลหิตให้ได้นะครับลดน้ำหนักพูดไปก็เครียดเนาะลดน้ำหนักนะครับ
1: อาจารย์มีวิธีคิด BMI ง่ายๆไหมคะแบบเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้น้ำหนักเรา
2: ว่าเราเกินแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายใช่ไหมฮะเรื่องของ BMI เนี่ยนะครับคือเมื่อก่อนไม่ต้องคิดมากเอาน้ำหนักเอาส่วนสูงลดน้ำหนักอันนี้คือไม่ต้องคิดมากนะแต่มันไม่ได้แม่นนะครับสูงเท่าไหร่เอาลบกับน้ำหนักเลยถ้าผู้ชายก็ไปลบ100ถ้าผู้หญิงก็ลบ110อันนี้ง่ายๆนะแต่มันไม่แม่นนะต้องบอกก่อนนะบางคนอ้วนลงพุงอ่ะมันก็ไม่แม่นยำละนะครับตอนหลังเราใช้คำว่าดัชนีมวลกายนะครับก็คือว่าเอาน้ำหนักสมมติผมน้ำหนัก70หารด้วยส่วนสูงผมน้ำหนักไอ้สูง168ผมก็ต้องหารด้วย 1.68 1.68 มันต้องคูณกัน2ครั้งแล้วก็เรียกว่ายกกำลัง2นะครับถ้าเกิดว่าดัชนีมวลกายของผมอ่ะเกิน25ก็ถือว่าอ้วนละแต่ถ้าในคนเอเชียของเราเราจะ23ได้ซ้ำแต่23ก็มันก็น้อยไปเนาะ23จะบอกว่าตัวเองเกิน23ตัวเองเกิน25ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีที่สุดก็คือว่าควรจะต้องต่ำกว่า23แหละนะครับถ้าเกิน25ก็เริ่มจะอ้วนละนะครับมากกว่านั้นก็อ้วนระดับไหนก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูเรื่องของดัชนีมวลกายของเราได้นะครับหรือใครจะวัดรอบพุงก็ได้นะวัดเส้นรอบพุงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เอามาวัดเลยผู้ชายก็เอามาวัดเลยผู้ชายผมว่าคิดว่าน่าจะไม่เกิน90ผู้หญิงไม่เกิน80นะครับเส้นรอบพุงนะครับเนาะก็วัดได้นะครับวัดตรงไหนก็มาถามไปเด็กว่าเอาก็ตรงกลางนะบางคนพุงย้อยก็ต้องวางไว้ตรงกลางนะครับนะในรูปนะครับงั้นเรา
1: สะดือได้เลยใช่ไหมคะจ้า
2: เอาที่มันใหญ่สุด
0: ช่วงที่เยอะที่สุดใช่ไม่งั้นส่วนโกงไม่งั้นบางคนท้องโตแต่ว่าวัดด้านบนนะก็ผอมไปดี
2: สำคัญเราอย่าให้น้ำหนักเกินละกันนะครับเราอย่าเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้านะครับต้องพยายามลดเรื่องของอาหารสำคัญที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายเลยนะคะสำคัญที่สุดคือเราอยากจะให้มีเรื่องของชีวิตที่ยืนยาวใช่ไหมครับงั้นเราก็ต้องประกอบด้วยปัจจัยพวกนี้เลยนะฮะเรื่องของเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนว่ามีเรื่องของอาหารออกกำลังกายนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการนอนเรื่องของโรคเรื้อรังเราต้องแบบควบคุมให้ได้ป้องกันไม่ให้เป็นก่อนถ้าใครเป็นแล้วก็ต้องควบคุมโรคให้ได้นะครับแล้วสำคัญคือต้องเข้าสังคมด้วยต้องมีสังคมด้วยนะครับเราพบแล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เข้าสังคมเนี่ยจะดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าสังคมอยู่คนเดียวมันเฉามันมีผลต่อเรื่องของความจำด้วย นะครับมีผลเรื่องของการคิดแล้วทำให้การความจำมันลดลงมันถดถอยนะครับมีผลเรื่องของภาวะสมองเสื่อมดังนั้นการเข้าสังคมนะครับมีเพื่อนฝูงได้พูดพบปะพูดคุยเป็นเรื่องสำคัญแล้วหลีกเลี่ยงด้วยเรื่องของบุหรี่บุหรี่นี่ไม่ได้เลยหมอหัวใจนี่ไม่ชอบบุหรี่มากเลยทำให้หลอดเลือดตีบนะครับแอลกอฮอล์ก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าจะสังสรรค์ก็แต่พอดีปริมาณสำคัญอย่าไปดื่มเยอะนะครับดังนั้นมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพก็ประมาณนี้นะวันนี้เราลากันไปก่อนนะอาจารย์นะ
0: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลดีๆจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพหมดเวลาแล้วนะคะอ้อดลยาวารีเดชใจน้องฝนสรัญญาสิทธิพลและทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
7: มองหาอะไร
8: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
9: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
9: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
10: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
9: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
10: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
9: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center ในครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20-22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ10ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนได้นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและไฟฟ้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจคัพปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
4: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สื่อไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายและก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkok โดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยด้วยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
6: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องนี้มัน เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐกลับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
9: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงคงต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
6: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองฝานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
2: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุกวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุกวนเคร่งให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุกวนเคร่งให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
3: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเกรงอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชา

0: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพลุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงศ์ทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟคนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการ ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
3: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยากขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเติมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรตคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อ ของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุชเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
5: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติมทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจเอล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอนมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 นฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอาอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 นฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทย U17 คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76 ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนีย 13-15 ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกำธรจากทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตเรซซิ่งทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่นโนไวส์วูเมนรันอบาวสปาร์คสต็อกกบลวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาว 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีระพัฒพานิชแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพ์พิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่น การอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้า และพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
13: ้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: ครับผมพบกันวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ต้อนรับกับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวสารความเป็นเนื้อหาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตนะวันนี้วันจันทร์ประเดิมเรื่องสุขภาพพี่
0: ใช
1: ่
0: ครับผมค่ะอาจารย์ดาวยงศรีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะคะกับแพทย์แผนไทยวันนี้ทีมงานของเราค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะประสานงานโดยคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะและทีมงาน New Media นะคะทีม Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ช่วยนำภาพสวยๆมาให้เราได้ชมกันตอนนี้เป็นภาพพาไปเที่ยวที
1: ่เมืองมายา
0: ใกล้เองนะคะนครปฐม
1: นครปฐมคนก็จะนึกถึงอาหารการกินพระปฐมเจดีย์แต่ที่นี่เป็นสิ่งปลูกสร้างไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่นี่คือสิ่งปลูกสร้างจะบอกว่าเป็นที่แรกๆของไทยเลยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะของการเป็นนำเสนอฉากภาพยนตร์เป็นหอภาพยนตร์คือใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเป็นเมืองจำลองต้องบอกแบบนี้ดีกว่าสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในรูปแบบฉากถ่ายหนังที่อลังการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกของโลกที่ฝรั่งเศสอย่างร้านกาแฟนะครับตึกสไตล์ปารีสและนิวยอร์กอาคารบ้านเรือนสมัยร.5และอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เดียวนะครับเป็นที่เที่ยวของนครปฐมแลนด์มาร์คสำหรับคนรักหนังที่ต้องไปสักครั้งที่นำเสนอตรงนี้เพราะผมเองเคยเดินทางไปที่อินเดียพี่พั
0: ฒ
1: น
0: ์
1: อินเดียที่ไฮเดรบัตเขามีเมืองที่ชื่อว่ารามโมจิก็คือเป็นเมืองที่นำเสนอฉากภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทอลลีวูดของอินเดียนะฮะก็เป็นคอมเพล็กซ์สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่านี่คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปจำนวนมากจริงเพราะเขาอยากจะเห็นก็เราก็น่าจะได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ออกไปแล้วอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไปนครปฐมก็แวะเวียนเข้าไปชมดูนะฮะน่าจะได้มีไอเดียแล้วก็ได้ความบันเทิงในอีกรูปแบบใหม
0: ่
1: นครปฐมที่ชวนไปช่วงนี้ก็เพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลนครปฐมฟู้ดฟินแฟร์เที่ยวเพลินเดินกินเมืองอาหารที่ต้องแวะอย่างที่บอกครับนครปฐมเป็นเมืองอาหารอาหารอร่อยทีเดียวจัดขึ้น 14-18 คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังมีเวลานะครับ 14-18 สิงหาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครปฐมด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับฟินแฟร์นะครับฟินก็คือว่าเพลิดเพลินกับการแสดงจากศิลปินเยาวชนแฟร์ก็คือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับอบจ.นครปฐมชวนเที่ยวข้ามถิ่น7เส้นทาง7อำเภอภายในนครปฐมไปลงทะเบียนกันที่ในงานนะครับแล้วก็ซื้อดอกกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารว่างก็กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจลักษณะนี้ก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวกันนะครับสัมผัสเสน่ห์อาหารท้องถิ่นชมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดจัดขึ้นณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐ
0: มถึงวันที่18เป็นพรุ่งนี้นะคะอ
1: ี
0: กวันหนึ่งก็ไปเที่ยวกันได้ปกติเนี่ยไปหาของกินของที่เป็นของดีของจังหวัดเนี่ยน่าจะไปแถวๆองค์พระปฐมนะคะงานองค์พระนี่ประจำจะมีของกินเต็มหมดแต่ตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ทำให้แบบอากาศมันน่าเดินน่ามันดีแบบอากาศเย็น
1: เย็นไปเดินห้างกันนะฮะ
0: ได้หาของกินได้เยอะแยะแล้วก็รวมมาทุกที่มาอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ของดีของจังหวัดนครปฐมนะคะมาถึงเรื่องกินเขาบอกว่ามีมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรคNCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคด้วยนะคะจะหาของกินก็ต้องนึกถึงโรคที่จะตามมาด้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องของความเค็มนะคะมหกรรมนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผู้บริโภคนะคะสุขภาพของประชาชนควรจะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือ NCD ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมีต้องกินยาไปตลอดแล้วถ้าขาดยาก็จะมีอาการที่แบบรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคไต นะคะเป็นไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตนะคะซึ่งหลังพบประชาชนเนี่ยร้อยละ 57.37 นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดโซเดียมเฉลี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยกินถึง 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลกรมควบคุมโรคนะคะในปี2568พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี้มีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะกรมอนามัยยังสำรวจประชาชนด้วยนะคะว่ามีความดันเบาหวานความโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปี
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะและอาหารที่โซเดียมสูงก็ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแช่เย็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนแล้วก็อาหารที่ใส่ผงฟูนะคะอย่างเช่นเบเกอรี่เค้กขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีลดการบริโภคเกลือและก็โซเดียมเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD โมเดลในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนั้นเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ50แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยค่ะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเน
1: า
0: ะ
1: พฤติกรรม
0: นะอย่างที่ปรึกษาอาจารย์ได้ดาวทุกๆครั้งอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของการแนะนำเรื่องของการ
1: กินเนาะเวลาที่เรากินสิ่งที่เรากินโอ้พฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช
1: ่เป็นยาที่ดีที่สุดอะคือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะฮะ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้
1: นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ำอีกทีนะฮะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมตลอดจนเปิดสายพูดคุยด้วยตอนนี้ไปทักทายกันก่อนอาจารย์มาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่าน
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะเสียงแหบหน่อย
0: ๆเสียงแหบนะเสียอันนึกว่าอาจารย์จะไม่สบายซะแล้วอาจารย์มีอะไรมาฝากค่ะสัปดาห์นี
2: ้ก็มีท่านผู้ฟังใจดีค่ะส่งสูตรไทยมาให้แล้วก็จดหมายมาถามก็จะมีของคุณลักษ์สุภาปุณทนตลิ่งชันกทมค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรใบหนุมานแล้วก็เถาวัลย์เพชรค่ะอีกท่านนึงคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกว่ามาแล้วค่ะจากชะพูจ้าไปบรเพชรและดีปีมีเท่านี้แหละค่ะงวดหน้าหนุมานประสานตายขอทุกคนมีความสุขค่ะเคารพค่ะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองส่งดอกมะลิราชพูแล้วก็ใบหนุมานประสานกายมาให้ค่ะคุณพันชนกค่ะบอกว่ามะลิ2ถุงนี้ดิฉันปลูกเองค่ะไว้บูชาพระพุทธรูปที่บ้านเก็บล้างน้ำแล้วร้อยเป็นพวงมาลัยเล็กๆด้วยได้เย็บผ้าถวายพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องพระแห้งเก็บออกล้างอีกครั้งตากแดด3แดดไม่ทราบว่าสะอาดพอทำยาได้ไหมคะจึงส่งมาให้อาจารย์พิจารณาว่าใช้ทำยาเพื่อรักษาโรคเพื่อนมนุษย์ดีกว่าทิ้งค่ะจากคุณธนันชนกเตชะเสนอายุ79ปีด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะจากผักไห่อยุธยาใช้ได้ค่ะสะอาดสะอ้านดีทำยาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากคุณจำเรียงค่ะทินแท้คุยบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ส่งดอกมะลิราชพูแล้วก็ใบหนุมานใบบัวรักเพชรมาให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอีกท่านนึงค่ะจากคุณอรุณจังหวัดระยองค่ะบอกว่าอยากทราบต้นแคนอกจากกินดอกทำอะไรได้อีกบ้างและดอกแคกินอย่างไรถึงจะถูกต้องปลายฝนต้นหนาวดอกจะเยอะเลยอยากทราบสรรพคุณและอายุและฉันได้ฉันอายุ56ปีแล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะดีไหมบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกว่าฉีดแล้วก็ยังเป็น เลยไม่รู้ว่าควรฉีดหรือไม
0: ่
2: ค่ะควรฉีดค่ะควรฉีดวัคซีนนะควรฉีดฉีดไปเถอะค่ะเพราะเราอายุ56ปีแล้วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ฉีดแล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพียงแต่เวลาเป็นแล้วอาการลุกลามของโรคความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงไม่ใช่หมายความว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ยังเป็นอยู่ค่ะถ้าเราเจอสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเป็นเราก็จะเป็นซ้ำอีกเป็นเรื่องปกตินะคะวัยพออายุเกิน50ฉีดนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีโรคอื่นประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ฉีดแล้วปลอดภัยค่ะมีอะไรก็ไม่เป็นหนักหนาสาหัสแก้ไขได้ง่ายค่ะส่วนเรื่องของแคร์ดอกกินได้ค่ะเขาสำหรับดอกเนี่ยเขาจะเอาไว้รักษาพวกไข้เปลี่ยนฤดูพวกปลายฝนต้นหนาวหรือไข้หวัดที่กำลังจะเข้าระบาดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยประจำฤดูต่างๆก็สามารถช่วยได้แต่ดอกแคร์ค่ะมันจะมีวิธีการกินที่ถูกต้องถ้าในกรณีคนเป็นไข้ค่ะคนเป็นไข้เนี่ยเขาจะไม่เด็ดเกสรสีเขียวทิ้งเพราะไอ้เกสรสีเขียวเนี่ยมันทำให้ขมแต่ถ้าคนที่จะกินแบบใส่แกงส้มแล้วไม่อยากให้ขมก็ดึงเกสรสีเขียวออกก็ยังลดไข้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับยังมีเกสรสีเขียวอยู่ขมแต่ก็กินอร่อยดีก็ยังลดไข้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะผสมกับพวกเครื่องแกงพวกแกงส้มอะไรพวกนี้อร่อยดีแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจคล่องสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยใบก็กินได้นะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ยังรักษาอาการพวกไข้เปลี่ยนฤดูได้เหมือนกันก็รับประทานได้อร่อยดีเป็นตั้งแต่พวกไข้หวัดใหญ่ท้อนพิษไข้ดับพิษท้อนพิษต่างๆเนี่ยในเรื่องของใบของแคร์ที่เราเด็ดเอาอ่อนมาลวกก็สามารถรับประทานช่วยได้ส่วนเปลือกต้นมันจะเป็นสารฝาดสารแทนนินซะเยอะเขาก็จะเอาไปเข้าพวกสมานภายนอกภายในชะล้างบาดต้มชะล้างบาดแผลบ้างหรือเอาไปกินเป็นน้ำกระสายสำหรับพวกบิดมูกเลือดพวกท้องเสียอะไรพวกนี้ค่ะก็อีกกรณีหนึ่งแคร์ก็จะแบ่งเป็นการกินออกมาเป็นสามอย่างแต่ส่วนใหญ่กินดอกราคากินดอกกับกินใบอร่อยดีปลอดภัยแล้วก็กินง่ายมีสรรพคุณที่ดีด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่จดหมายส่งมาแต่อย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยครับเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
2: ท่านใดที่สนใจค่ะอยากที่จะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59 59ปนสปปานนเนสสาราปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็อยากได้พวกดอกพิกุลดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายรากกระเทียมรากชาพลูพวกนี้ค่ะที่เราต้องการได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเป็นของหาได้นะคะแต่หายากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ไม่สะอาดเท่ากับที่แฟนรายการส่งมาให้เราด้วยค่ะก็ขอบพระคุณที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะก็นำสมุนไพรไปทำยาเพื่อจะมารักษาเปิดคลินิกสาธารณกุศลนะคะ
1: ครับ
0: ในทุกๆวันอังคารค่ะ
2: ทุกวันอังคารค่ะ
0: ปกตินะคะ
2: พรุ่งนี้เปิดปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะจะเห็นกำแพงยาวสีขาวก็เข้าไปในกำแพงตึกนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้เรียงอยู่เป็นร้อยๆตัวนั่งเอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะกับเจ้าหน้าที่ตรงเวชระเบียนเขาก็จะจัดการทำคิวทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะคืนบัตรประชาชนมาให้แล้วก็รอเรียกคิวหมอก็จะขึ้นไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็มานั่งพักคิวรอหมอเรียกรับยายกเว้นถ้าจะนวดก็จะมีการส่งนวดก่อนค่ะแล้วนวดเนี่ยเราจะไม่นวดเพื่อสุขภาพให้ใครเราจะนวดสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องนวดจริงๆสำหรับคนเจ็บป่วยจริงๆถึงจะนวดผู้ป่วยที่เราไม่นวดเช่นโรคผิวหนังผู้ป่วยเบาหวานผ
0: ู้
2: ป่วยความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ป่วยมะเร็งนวดไม่ได้อันตรายก็ต้องทำความเข้าใจกับเราด้วยว่าเราไม่สามารถนวดให้ได้ทุกคนค่ะ
0: ค่ะเป็นการนวดรักษานะคะสำหรับคนที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เปิดสายเร็วหน่อยนะครับจะให้ท่านฟังท่านผู้ชมที่รออยู่วันนี้ได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับเปิดสายกับทีมงานของเราวันนี้ก็จะพร้อมรับสายน้องรัชภาคนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ก็คือ022769718นะครับ022769718ตอนนี้โทรมาเลยครับใครจะเป็นสายแรกนะฮะตอนนี้จะได้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันในทุกปัญหารวมถึงใครที่ยังคิดว่าโทรศัพท์แล้วไม่ติดติดยากก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook Live ของเราได้ด้วยเช่นกันในโพสต์ที่ในขณะนี้ไลฟ์แล้วนะครับส

0: ยากเหลือเกินจ้ะแกโทรไม่ติด
1: โทรมาประเด็นคนแรกเลยนี่เนี่ย
2: นะคะ
0: จากจ้องอยู่จากจะถามคุณหมอว่าไม้ละขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวจะถามว่าระหว่างกินสดสดหรือต้มให้สุกเนี่ยแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันคะ
3: ค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยจะเลือกก็ได้จะกินสดก็ได้กินสดส่วนใหญ่ก็อ่อนหน่อยนะคะเราก็จะเอามารับกับน้ำพริกได้อร่อยดีไม่จำเป็นต้องลวกก็ได้หรือพอเริ่มลูกใหญ่หน่อยเราเอาไปลวกหน่อยก็ได้ถ้าเราอยากให้มันนิ่ม
0: แล้ว
3: บางคนส่วนใหญ่เราแนะนำให้นึ่งแนะนำให้นึ่งมากกว่าเอาไปต้มเพราะว่าเวลาต้มลวกอะค่ะเวลาต้มเนี่ยน้ำไอ้ตัวยาบางชนิดมันออกไปอยู่ในน้ำแล้วก็เลยแนะนำว่าเอาไปนึ่งดีกว่าก็จะได้สรรพคุณในเรื่องของการลดน้ำตาลได้
0: แล้วกินวันหนึ่งประมาณสักกี่ลูกดีคะเยอะได้ไหม
3: เยอะได้จะเยอะเท่าไหร่เราบางคน5ลูกก็ไม่เยอะหรอกก็ใช้ได้เหมือนกันเยอะของเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเยอะของเราไม่เท่ากันน่ะ
0: ไม่เกิน10ลูกก็ได้เพราะมันละลูกมันเล็ก
3: โอ้ได้เหลือเฟือค่ะได้เลย
0: กินกับข้าวจ้ะกินกับข้าวจ้ะ
2: แล้วกินต่อเนื่องไหมคะอาจารย์
3: ข้าวเยอะไม่ได้นะ
2: ต้องกินต่อเนื่อง
3: กินต่อเนื่องได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินมะระเปล่าๆเขาก็กินกับน้ำพริกบ้างกินกับอาหารอื่นๆบ้างมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็กินได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีข้าวน้ำตาลสูงๆ
0: ค่ะช่วยลดได้จริงนับถือเลยค่ะเคยไปตรวจหมอแล้ว
3: ช่วยลดได
0: ้จ้าจริงจ้ะได้ผลมากเลยถึงได้นับถือเขาเลยมะระขี้นกจะบอกให้น้องเขากินด้วยเพราะน้องเขาเป็นเบาหวานหมอบอกถ้าตรวจน้ำตาลไม่ลดเนี่ยจะต้องเอายาให้กินแล้วนะก็เลยแนะนำให้เขากินมะระขี้นกจะได้ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลจ้ะโอ้แล้วก็ถาม
3: ข้าวเยอะนะ
0: กินดิบเขาถามมาว่าจะกินสดดีหรือดิบดีถามคุณหมอ
3: ได้หมดค่ะจะเอาแต่ว่าไม่แนะนำให้ต้มแนะนำให้นึ่ง
0: จ้ะ
3: สารอาหารจะได้อยู่กับมะระขี้นกเยอะๆหน่อยถ้าต้มค่ะมันจะละลายไปกับน้ำด้วยก็ใช้วิธีกินสดก็จะได้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้นิ่มหน่อยก็นึ่งเอา
0: อ๋อจ้ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะขอบคุณจริง
3: ๆค่ะคุณหญิง
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: โทรติดแล้วดีใจนะ
1: โอ้โหก็ยังเปิดสายกันเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเวลาในช่วงแรกของเรา022769718นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคำถามจากคุณวรีลักษณ์นะครับมีพิลังกาสาอาจารย์จะใช้ไหมครับจากบริจาคเราใช้ส่วนไหน
3: ดีใจจังเลยมีคนทักเรื่องพิลังกาสาเราใช้ส่วนของลูกค่ะลูกเนี่ยถ้าเราซื้อตามท้องตลาดจะได้ลูกอ่อนเพราะเขาหนีนกเขาก็จะเก็บลูกอ่อนมาขายพอเก็บลูกอ่อนมาขายเวลาเราเอาไปใช้ทำยาคนไข้เราจะท้องผูกเราก็เลยอยากได้
2: ล
3: ู
2: กแก
3: ่อยากได้ลูกแก่พอลูกแก่เนี่ยไอสารฝาดมันจะน้อยลงเราก็เอามาทำยาให้คนไข้คนไข้ก็ปลอดภัยท้องไม่ผูกด้วยอยากได้ส่วนของลูกค่ะ
2: คุณ
3: ลูกแก่
2: คุณวรี
3: เอามาตากให้แห้งเลยค่ะเอามาตากให้แห้งเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ละ
3: ตากแดดได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับคุณวรีลักษณ์นะฮะคุณสุกัญญานะครับโทรมาเป็นสายจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูอาจารย์เมตตา
3: จ้า
4: ขอถามหน่อยนะคะ
3: จ้า
4: คือป้าจะเป็นอาจจะโชคไอ้มีอะไรเนี่ยไอ้จ้ำสีแดงๆอ่ะที่ขึ้นตามแขนตามขาค่ะพอจะทราบไหมคะว่าขาดอะไรอะค่ะขาดท่าภาษาอะไร
3: ปัญหาตอนนี้ก็คือกินยาอะไรประจำอยู่หรือเปล่าคะ
4: ไม่มีเลยค่ะ
3: ยาหลังอาหารทันทีก็ไม่มีใช่ไหม
4: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนเคยช่วยไปจับปรึกษาช่างนึงแล้วที่ผ่าตัดต่อเจ้าค่ะค่ะตอนนี้มันหายแล้ว
3: หายแล้วโอเค
4: หายแล้วแต่ก็ตัวจะหายแล้วแต่นู่นมกรานู่นการนี้มันจะมาถึงงานแล้วนั่นแหละมันจะเป็นแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เจ็บไม่อะไรนะคะเป็นเล็กๆค่ะไม่ใช่ว่าโตแล้วก็ถ้าสองวันก็ยาหายไป
3: เป็นสีอะไรเป็นสีอะไร
4: สีแดงหน่อยๆอะค่ะ
3: สีแดงหน่อย
4: ๆค่ะ
3: จ้ะสีแดงแล้วมีสีเขียวๆม่วงๆไม่ตามหลังมา
4: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันจาง
3: หาย
4: แล้วก็หายไปเลยค่ะเป็นจ้ำแดงหน่อย
3: ๆจ้ำแดงเฉยๆนะคะ

0: ทีนี้หาวิธีเอาง่ายที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของจ้ำเลือดก็คือเกล็ดเลือดเราต่ำปัญหาที่มันเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือเกล็ดเลือดต่ำบางทีไปชนอะไรนิดๆหน่อยๆหรือไม่ได้ชนอะไรหรือเกาแรงหน่อยมันก็เกิดรอยขึ้นมาได้เราหายาง่ายยาหายาง่ายๆก่อนนะโดยไปตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อไปหาน้ำยาอุทัยทิพย
1: ์อุทัยทิพย์ค่ะ
0: อุทัยทิพย์น้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเผอิญในนั้นอ่ะมันมีกันแดงมีฝางเสนมีกันแดงกับฝางเสนเราก็เอามาเหยาะน้ำกินปลอดภัยด้วยอย่างเช่นน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่สักหนึ่งช้อนชา
1: ค่ะน้ำหนึ่งแก้วใส่อุทัยทิพย์หนึ่งช้อนชา
0: ใช่แล้วเราก็กินวันละแก้วว
1: ันละแก้ว
0: จนกระทั่งไอ้จ้ำนั้นหายไปก็เลิกกินนะ
1: ฝางนั้นนานมันถึงจะเป็นสักครั้งนึงอะค่ะ
0: ถ้าจำ
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: เจ็บ
0: แล้วก็เลิก
1: อะไรนะคะค่ะ
0: ใช่ไม่เจ็บ
1: ช่วยโทรมาปรึกษาเรื่องผ่าตัวกระจกเรียบร้อยไปเลย
0: ดีใจด้วยค่ะจะได้มองเห็นชัดเจน
1: ขอบคุณมากนะคะนอกจากก็จำนะนอกจากอุทัยทิพย์แล้วจะมีตัวยาอื่นไหมคะ
0: ตัวยาที่ปลอดภัยสุดไม่งั้นก็ต้องไปนั่งหาจันแดงมากินน่ะ
1: อ๋อต้องมาทำเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ทีนี้ไอ้นั้นก็มีจันแดงมีฝางเสนมีจันเทศอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาหยอกกินก็ลดความร้อนในร่างกายได้ด้วย
1: มีครบอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเกี่ยว
0: ครบอยู่แล้ว
1: สนานู่นนี่นั่นหยอกอีก
0: ใช่หยอกเอา
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
0: วันละครั้งพอนะวันละครั้ง
1: วันละครั้งวันละหนึ่งครั้งนี
0: ่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
0: ์ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาจากสุราษฎร์ธานีนะคะอาจารย์มีคนทักมาบอกว่าชื่นใจได้ยินเสียงอาจารย์เล็ดดาวมาให้ความรู้อีกแล้ว
3: ถ้าอยากชื่นใจวันนี้โทรมาเลยนะคุณอัจฉริยะอัจฉรานะครับโทรมาได้เลยนะ
2: โทรมาได้เลยอาจารย์ค่ะนอกจากมาราคีนกที่ลดน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีสมุนไพรหรือว่ามีอาหารอันอื่นไหมคะที่จะกินเพื่อลดน้ำตาลในเลือด
0: คือการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวนะคะที่มันสามารถลดได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับมาราคีนกมาราคีนก็ลดค่ะไม่ใช่มาราคีนกอย่างเดียวหรือเราหันไปกินผักอย่างเดียวแล้วกินข้าวให้น้อยลงน้ำตาลก็ลดนะคะแต่มันจะไม่ลดได้เร็วเท่ากับตัวของมาราคีนกแล้วก็มีผักอีกตัวนึงที่ภาคเหนือเขาชอบกินเป็นผักแหนมในมื้ออาหารก็คือผักเชียงดา
2: เชียงดา
0: ผักเชียงดาก็เป็นหนึ่งในผักที่ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันด้วยค่ะ
3: ดีครับ
2: ดีค่ะ
3: เอาละครับมีสายมาในช่วงแรกของเราสายสุดท้ายตอนนี้ก่อนจะพักกันนะฮะจากนครสวรรค์คุณอนงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าไอ้กินบอลเพชรเนี่ยไอ้เลือดจางไหมคะ
0: กินบอระเพ็ดเลือดจางไหมมันอยู่ที่วิธีการกินด้วยค่ะว่าเรากินแบบเชิงเดี่ยวหรือว่าเรากินกับผสมกับน้ำผึ้งหรือเรากินข้าวตำลักหรือกินต้มกินอย่างเดียวเลยหรือยังไง
4: กินเคี้ยวกินธรรมดานี่ค่ะ
0: เคี้ยวกินธรรมดาเยอะไหมคะ
4: ก็ประมาณตักสิบแว่นนะคะ
0: แล้วแว่นใหญ่ไหมล่ะคะ
4: แว่นบางๆเล็กๆนะคะ
0: แว่นบางๆเล็กๆนะคือในบอระเพ็ดเนี่ยค่ะทางแม้กระทั่งอย.เองเขาก็ยังมีการจำกัดปริมาณที่จะใส่บอระเพ็ดตรงในตำรับยาสักตำรับนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูต่อวันต้องห้ามไม่ให้เกินเท่าไหร่เพื่อจะไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ที่รับยาไปกินเพราะฉะนั้นบอระเพ็ดถ้าเราหั่นเป็นแว่นบางๆเนี่ยค่ะสัก10แว่นก็ไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันเราแนะนำให้กินแค่ตอนกลางวันแล้วสัก 2-3 วันกินครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยให้มันขับทิ้งได้ตามปกติคนโบราณทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เอาบอระเพ็ดมากินเชิงเดี่ยวเขาก็จะไปแช่กับน้ำผึ้งแล้วเขาก็ถึงจะเอามากินแต่ทีนี้พอแช่กับน้ำผึ้งก็ต้องระวังคนที่ผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าน้ำผึ้งเองก็ทำให้เบาหวานกำเริบเหมือนกันก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่เรากินแล้วเรามีภาวะเลือดจางก็ลดลงเถอะค่ะเพราะว่ามันก็ทำได้ในบางกรณีของผู้ป่วยบางท่าน
4: คืออ
0: ย่างนี้บอระเพ็ดเนี่ยมันบำรุงโลหิตและดีมันมีลดขมในแพทย์แผนไทยเนี่ยจะถูกกำหนดได้ว่าบำรุงโลหิตและดี แต่คำว่าน้ำดีเนี่ยมันเกิดจากการเอาอายุของเม็ดเลือดเราเนี่ยค่ะอายุเม็ดเลือดเรามีอายุ120วันพอครบ120วันจะถูกเอาไปทำลายทิ้งที่ม้ามพอทำลายทิ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเหลือเป็นน้ำดีก็คือสารสีกับบิลิรูบินกับฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะเหลือสารสีแล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็ฉีดทิ้งออกมาเวลาย่อยไขมันมันจึงใช้คำว่าบำรุงโลหิตและดีเพราะฉะนั้นมันบำรุงเลือดด้วยแต่มันก็ทำลายเลือดด้วยในเวลาเดียวกันก็ถ้ากินแต่พอดีมันจะกลายเป็นยาบำรุงถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้เลือดจางคล้ายฟ้าทลายโจร
4: เขาแนะนำมาว่าคนเป็นเบาหวานนะกินบอระเพ็ดแล้วทุเรศไอ้ลดลงอะค่ะ
0: มันก็ลดค่ะแต่มันเป็นยานะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแบบระมัดระวังมันจะไม่เหมือนมะระขี้นกที่เป็นเชิงอาหาร
4: มะระขี้นกก็ไม่เป็นไรเลือดไม่จางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เรากินได้ไม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กินได้นิดหน่อยมะระขี้นกเราก็กินกับน้ำพริกกินกับอาหารทั่วๆไปก็ปลอดภัยกว่าค่ะแต่ถ้ารักจะกินบอระเพ็ดเป็นแว่นบางๆแนะนำว่า2-3วันกินครั้งแล้วกินเฉพาะช่วงเวลากลางวันไม่ให้กินตอนเย็น
4: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เปลี่ยนไปเป็นมะระขี้นกดีกว่าเนาะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณอนง
2: ค์ขอบคุณค่ะคุณอนงค์ค่ะ
3: เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
10: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
9: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
11: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
12: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
13: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
12: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
13: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
14: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:33 นคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดสายทางโทรศัพท์นะคะ
3: 022769718ครับ022769718ตอนนี้สายว่างแล้วนะครับช่วงที่2ของเรา
2: มีคุณนุสราถามมาค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะบริจาคสมุนไพรอาจารย์เขาสนใจที่จะบริจาคค่ะเขามีรากชะพลูเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์บอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะส่งมาให้เดี๋ยวอาจารย์มาตอบอีกทีนะคะตอนนี้มีสายเข้ามา
3: จากบุรีรัมย์นะครับคุณไพศาลสวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับคุณหมอพอดีผมสอบถามนิดนึงพอดีผมไปดูใน Facebook อ่ะเนาะ
0: ค่ะ
15: ทีนี้เห็นเขาบอกว่ายาเกี่ยวกับการรักษาตาน่านับถือไหมเขาบอกว่าให้กินกระเทียมแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะกอกบวกน้ำผึ้งแล้วก็กินด้วยกันก่อนนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอสับสอบถามบอกว่าบำรุงสายตา
0: คือยาที่พูดถึงเนี่ยค่ะน้ำมันมะกอกก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอกอย่างดีนะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเราดูดีๆด้วยแล้วก็เรากินกับกระเทียมสองตัวเนี้ยเขาก็ช่วยเรื่องหลอดเลือดแน่ๆดูแลเรื่องหลอดเลือดให้เราได้แน่นอนส่วนน้ำผึ้งก็เป็นการปรุงแต่งรสซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงกับเบาหวานถ้าเรามีภาวะเบาหวานอยู่นะคะก็ต้องคอยระมัดระวังตัวของกระเทียมกับน้ำมันมะกอกอ่ะเป็นเรากินในมื้ออาหารอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูแลเรื่องไขมันกับหลอดเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับไขมันดีไปด้วยตาเราสายตาเราก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดเหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าไม่บำรุงสายตาเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าหลอดเลือดมันดีทุกอย่างมันจะดีตามไปด้วยแต่มันมียาที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกมาเป็นร้อยๆปีเลยนะเขาบันทึกเลยว่าตัวยาที่เป็นเอกในจักษุโลกจักษุแปลว่าโลกตาเนี่ยนะจักษุโลกอ่ะคือตีพลาตีพลาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมอันนี้มีหลักฐานยืนยันจริงแล้วเราก็ใช้จริงด้วยปรากฏว่าอาการของดวงตาดีขึ้นก็ลองใช้พิกัดหรือใช้ตำรับตีพลาช่วยก็ได้ค่ะมันสามารถช่วยได้ปลอดภัยดูแลทั้งธาตุดินดูแลทั้งธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและที่สำคัญที่สุดก็ทำให้ระบายอ่อนๆแล้วตัวสมอต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันคือพืชตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าพวกกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นหม่อนก็บำรุงสายตาค่ะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆของไทยเรารู้จักหม่อนกินหม่อนก็ได้ค่ะเกากี้ก็ได้ก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะกินสมอที่ตีพลาอย่างที่บอกก็เป็นการบำรุงสายตาปลอดภัยส่วนกระเทียมกับน้ำมันมะกอกดูแลหลอดเลือดเก่งด้วยและดูแลได้แน่นอนก็เลยเถียงไม่ได้ว่าถ้าหลอดเลือดดีเนี่ยมันก็ทำให้ระบบอื่นๆดีตามไปด้วยแต่ระวังน้ำผึ้งหน่อยเท่านั้นเอง
15: คร
2: ับ
15: คร
2: ับ อือค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
15: ครับขอบคุณมากครับเฮลี่ครับ
0: ค่ะ
15: ขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ ครับก็บำรุงด้วยสายตาเนาะ
3: ครับ
2: ค่ะมาถามเรื่องที่เมื่อกี้คู่คุยกับอาจารย์ไว
3: ้
2: เรื่องของการบอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะนำบริจาคค่ะอาจารย
0: ์คือรากชะพลูเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยค่ะรากชะพลูมันจะมีรากลงดินแล้วก็มีร่างแห่อยู่บนดินด้วยวิธีการก็คือเราดึงขึ้นมาหมดทั้งรากทั้งร่างแห่น่ะนะคะเราก็จะตัดส่วนเหนือดินตัดส่วนเหนือดินออกไปไม่ได้ใช้เนี่ย2ข้อนิ้วมือให้เหลือเนื้อให้เหลือต้นเหนือดินน่ะสัก2ข้อนิ้วมือแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเฉพาะรากกับไอ้ตัวร่างแห่ตัวนั้นนะคะเอาขึ้นมาแล้วล้างทำความสะอาดฉีดน้ำก่อนเอาดินออกให้หมดล้างทำความสะอาดเอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งเอาผึ่งให้แห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วเราก็ตากแดดตากแดดจนกว่าจะแห้งค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้ว
2: ค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะทำให้แห้งจะได้เบาๆไม่ต้องส่งมา
0: ค่ะไม่งั้นหนักแล้วก็ขึ้นราด้วยยังไม่ทันถึงเราเลยขึ้นรายเรียบร้อยแล้ว
2: คุณนุสรานะคะถ้าเกิดว่า
3: เปิดสายนะครับ0227697180227697โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็เราก็มีคำถามด้วย
2: ค่ะ
3: นะคุณรัตวรรณถามว่าน้ำอุทัยทิพย์ถ้าไม่มีอาการอะไรครับอาจารย์จะดื่มได้ไหมผสมน้ำเย็นดื่มชื่นใจดีน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างด้วยนะหรือเปล่า
0: ตัวน้ำยาพวกนี้ค่ะในสมัยโบราณเป็นยาตำรับโบราณนี่เป็นยาตำรับโบราณนะแล้วก็น้อยคนมากที่จะทำเป็นแล้วก็เป็นยาที่มีเครื่องผสมอยู่พอสมควรในกรณีทำให้ร่างกายเราลดความร้อนลงก็คือเย็นมันจึงเหมาะในฤดูร้อนหรือความอากาศร้อนในบ้านเรา ถ้าช่วงอากาศเย็นๆไม่ได้เสียเหงื่ออะไรก็ไม่ได้แนะนำให้กินไม่ได้แนะนำให้กินแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยลดอากาศลดอาการความร้อนในร่างกายรับประทานได้ช่วยฮีทสโตรกอะไรต่างๆได้ด้วยรับประทานได้น้ำเย็นก็กินได้ไม่มีปัญหาชื่นใจดีด้วยตัวเองก็ชอบนะคะจะเหยาะกินด้วยก็ชื่นใจดีแล้วก็มียาดีๆอยู่หลายตัวในนั้นก็ถ้ามันก็จะทำให้เกล็ดเลือดที่เปราะแตกง่ายเนี่ยก็ทำให้แข็งแรงขึ้นก็เป็นวิธีการที่คนประชาชนทั่วไปสามารถหายากินได
2: ้
0: หายากินได้ปลอดภัยดีค่ะก็ลองใช้แบบนั้นดูปลอดภัยแน่นอน
2: ค่ะคนทางต่างจังหวัดเนาะทางตอนเด็กๆ ก็ได้ทานน้ำยาอุทัยเนี่ยตอนเด็กๆผสมน้ำก็ชื่นใจดีบางทีเขาก็มีดอกมะลิโรยไว
3: ้ใช่
2: ต้อนรับแขกต้อนรับแขกบ้านที่จะมาที่บ้านก็จะให้น้ำอุทัยแต่ก็ดีนะ
3: คะอุทัยทิพย์นี่เอาไว้ปะแป้งปะแก้มด้วยใช่ไหมให้แก้มแดงสำหรับสาวๆ
0: ใช่เขาตำหนักเข้ามาประยุกต์เอามาทำเป็นลิปสติกเอามาทาแป้งแต่ที่แก้มทำให้แก้มแดงปากแดงพวกนี้ค่ะ
3: นี่ไง
2: ใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นสมุนไพรเนาะจะ
3: เป็นสมุนไพรด้วย
2: ไม่ได้อันตรายด้วยค่ะอ่ะตอนนี้สายว่างค่ะมีใครที่มีข้อสงสัยจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามกับอาจารย์โดยตรงนะคะเปิดสายอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีเรื่องวันนี้มีเรื่องเบาหวานเยอะเนาะ
3: ต้องเน้นหน่อยนะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะโหคือต้นตอของเบาหวานเนี่ยก็คือการที่เราต้องควบคุมอาหารแหละ
2: นะ
3: ฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำตาลหรือสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเป็นน้ำตาลเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เบาหวานจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวทดไปก่อนนะเดี๋ยวมีสายมาพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะโทรกันมาเยอะๆคุณหนูจากมหาสารคามครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีท่านผู้จัดการสอนด้วยค่ะ
2: ค่ะ
16: ที่ฉันมีปัญหาที่จะเรียนถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้เห็นถามเรื่องเกี่ยวกับดีพลานะคะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองกินได้ไหมคะ
0: กินได้ค่ะแล้วพวกหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของการเบ่งถ่ายรวมด้วยแล้วดีพลาจะเป็นตัวยาที่ทำให้ระบบขับถ่ายอะค่ะสะดวกเพิ่มขึ้นก็จะลดการเบ่งถ่ายลดอาการเสี่ยงการปอดแตกหรือโป่งพองลดลงไปได้ดีด้วยค่ะแล้วก็วิตามินซีในมะขามป้อมก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการเหนียวตัวของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย
16: อาจารย์คะทำใส่ขวดเลือดมาแล้วนะคะมีอันตรายอะไรไหมคะ
0: ไม่อันตรายค่ะถือว่าเป็นยาปลอดภัยเลยล่ะ
16: ซื้อตามร้านเภสัชกรได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะเลือกที่สะอาดหน่อยนะคะที่เขาดูดีแล้วก็ปลอดภัยไม่อยากให้ซื้อทั่วไปเพราะซื้อทั่วไปเราไม่มั่นใจว่าทำความสะอาดดีไหมเชื้อรามีหรือเปล่าถ้าเกิดเลือกยี่ห้อดีๆพวกนี้เขาจะตรวจสอบอยู่แล้วว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็รับประทานได้อย่างโอเคปลอดภัยไม่มีปัญหา
16: คือร้านที่จำหน่ายของอภัยภูเบศนะคะอาจารย์
0: เขาได้เลยค่ะของอภัยภูเบศเขาสะอาดอยู่แล้ว
16: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณ
2: หนูจากมหาสารคามนะคะวางสายแล้วมีสายต่อเนื่องมานะคะ022769718โทรมาได้เลยนะคะ
3: ครับ
2: เรื่องตีพลาเนี่ยเขาถามว่าคุณสุทินีถามว่าสามารถชงน้ำดื่มได้ต่อเนื่องทุกวันได้ไหมคะ
0: ต่อเนื่องได้ค่ะไม่มีปัญหา
2: อ
0: ยู่ที่ว่ากินมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นชงน้ำต่อเนื่องอย่างนี้เราก็ต้องไปดูน้ำหนักตัวส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าสักช้อนชาหนึ่งพอไหมครึ่งช้อนชาพอไห
2: ม
0: เราก็ต้องมานั่งดูน้ำหนักกับส่วนสูงด้วยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
3: เอาละครับเดี๋ยวจะมีสายโทรศัพท์มานะครับจากกรุงเทพมหานครคุณจินตนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
17: น่าจะสอบถามกับพี่สาวเป็นโรคหิดจางเนี่ยจะให้ทานอะไรดีครับ
0: โลหิตจางแล้วก็แนะนำยาเดี๋ยวนี้มียาบำรุงโลหิตเยอะแยะแต่ว่ามันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีตามร้านขายยาเพียงแต่เราต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุของการจางมาจากอะไรด้วยบางคนเป็นพาหะพาลัสบางคนจางเพราะขาดอาหารก็ไปกินพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่มมันก็จะช่วยเรื่องของโลหิตจางได้แต่ถ้าจางจากพาหะพาลัสก็ต้องกินยาร่วมค่ะ
17: แนะนำให้เป็นตัว
0: นะแนะนำให้ไปตรวจค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงจาง
17: อีกเรื่องนึงคื ตัวเองอ่ะจะไปไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจปอดก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะระคายคอแล้วก็ไอบ่อยๆกัน
0: ไอนี่ไอทั้งวันหรือไอเฉพาะกลางคืนคะ
17: คือเวลาจะพูดนะคะจะไอ
0: เวลาจะพูดแล้วจะไอไม่ได้หมายความว่าจะไอตอนกลางคืนนะคะ
17: ไม่ค่ะไม
0: ่โอเคที่ต้องถามอย่างนี้นะถ้าไอทั้งวันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้า
17: ไ
0: อ
17: ไม่ได้
0: เวลากลางคืนถ้าไอเฉพาะเวลากลางคืนเราก็จะแนะนำพวกกดไหลย้อนแต่ถ้าเวลาจะพูดแล้วไอก็ดูแลเรื่องของเสมหะเนี่ยเราสามารถไปตามร้านเครื่องเทศทั่วไปไปหาซื้อเขาชื่อว่าเทียนข้าวเปลือกเทียนข้าวเปลือกตามแมคโครก็มีขายค่ะตามแมคโครก็มีขายจะขายเป็นห่อเลยสะอาดด้วยชื่อเทียนข้าวเปลือก
17: เทียนข้าวเปลือก
0: ใช่เทียนข้าวเปลือกมันเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆมันลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆข้าวเปลือกเลยค่ะแต่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันใส่อยู่ในพวกลูกอมแฮกฟิชเชอร์แมนเฟนอะไรพวกนี้แหละเราเอามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปซื้อชะเอมมาชะเอมตรงที่ในร้านที่แมคโครก็มีขายค่ะเขาไอ้ตรงเครื่องเทศอ่ะมีแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยเอา2ตัวนี้มาค่ะเราเอาชะเอมมาแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เราเนี่ยค่ะสัก3แท่งเรามาบุบๆตำๆให้พอแตกหน่อยใส่ลงในหม้อที่บรรจุน้ำลิตรครึ่งที่บรรจุน้ำอยู่ลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้ชะเอมน่ะออกรสต้มก่อนนะคะพอสิบแล้วชะเอมออกรสชาติดีแล้วค่อยเอาเทียนข้าวเปลือกขนาด1ช้อนโต๊ะค่ะเทียนข้าวเปลือก1ช้อนโต๊ะเอามาบุพอแตกนิดๆบุให้บุในครกอะค่ะพอแตกใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ชิมดูว่าเทียนข้าวเปลือกออกหรือยังถ้าเทียนข้าวเปลือกออกรสชาติดีแล้วกรองเอาน้ำเก็บไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะเวลาจะรับประทานน่ะตักเอาใส่ช้อนโต๊ะมาสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็กดน้ำร้อนใส่แล้วค่อยๆจิบก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มคอลดอาการระคายเคืองได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
17: ขอบคุณมากนะ
0: ค่ะคุณซื้อได้ตามแมคโครค่ะมองเห็นก็จะมีตรงเครื่องเทศอะค่ะมองเห็นเลย
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณ
3: ขอบคุณครับ
17: แมคโครสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมโทรกันมาได้นะครับ022769718มีคำถามจาก Facebook วันนี้มาต่อเนื่องกันเลยนะ Facebook เมื่อสักครู่คุยเรื่องของน้ำอุทัยทิพย์นะชื่นใจคุณแม่แต่แววก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะทานน้ำอุทัยทิพย์ประจำแก้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะน้ำยาอุทัยทิพย์ก็ทำให้สดชื่นแต่ว่ามันมีตัวยาที่ดูแลเรื่องของตับปอดหัวใจด้วยนะมันก็จะดูแลได้อ่อนๆก็ปลอดภัยดีค
2: ่
0: ะ
2: ก็กินได้
0: รับประทานได้รับประทานได
2: ้
0: แต่อ่อนเพลียก็พักผ่อนด้วยนะคะถ้าเป็นไวรัสตับค่ะ
3: อาจจะเพราะไวรัสตับอักเสบบีทำให้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ไวรัสตับนะคะทำให้อ่อนเพลียบางคนก็ชอบจะไปกินน้ำหวานน้ำหวานไม่ใช่รักษาไม่ได้รักษาไวรัสนะคะมันแค่ลดอาการอ่อนเพลียเฉยๆแต่ไวรัสตับอักเสบไม่ได้หายค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานซะก่อนการที่ว่าตับอักเสบบีก็ไม่หายได้เบาหวานมาเพิ่มด้วยก็อันตรายนะคะ
3: ครับ
2: ใช่มีเพื่อนเป็นค่ะเขาก็จะทานแต่น้ำแดง
3: เพิ่มพลังอะไรงี้ใช่ไหมฮะโอ้เพิ่มน้ำตาลนะกดเยอะไปนะเพิ่งจะคุยกันเรื่องของเบาหวานกันพอดีนะพี่พัดเรื่องของน้ำตาลจริงอาหารนี่ก็มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีลักษณะน้ำตาลน้ำเชื่อมเสมอไปน้ำตาลจริงๆแฝงอยู่ได้ในอาหารหลายชนิดด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นแป้งลักษณะที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
2: งดข้าวหรือลดลงข้าวไม่ต้องทานเยอะคนสมัยก่อนทานข้าวเยอะนะคะอาจารย์จาน
0: ก็เด็กชอบอมข้าวก็เพราะว่าน้ำลายไปโดนแป้งน้ำลายโดนแป้งกลายเป็นน้ำตาลก็จะมีรสหวานเด็กก็จะอมข้าวอยู่บ่อยๆเพราะว่ารสหวานเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลสูงก็ต้องหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพราะมีกากใยสูงก็จะดีกว่าที่เราเป็นข้าวขัดขาวแต่ถ้าคนเป็นไตแล้วต้องกินข้าวขัดขาวอย่างเดียวกินข้าวกล้องไม่ได้เพราะเบาหวานมันมีระยะที่มีไตเข้ามาแทรกด้วยก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตัวเองมีโรคไตแทรกหรือเปล่าถ้าไปกินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือข้าวดำข้าวแดงต่างๆมันไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีไตร่วมด้วยก็ต้องไปกินข้าวขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานก็กินแป้งให้น้อยลงแป้งนี่รวมตั้งแต่เผือกมันก๋วยเตี๋ยวแบบมีข้าวอะไรต่างๆรวมหมดเลยค่ะก็ลดตรงด้วยค่ะ
2: จะทานอะไรไม่ได้แล้ว
3: นั่นไง
0: ใช่
3: ต้องเซฟไว้นะเบาหวานจริงก็เหมือนกับโรคไตนะคือต้องเซฟไม่รีบทานหวานจนอายุเราแก่ตัวไปเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายที่เราจะทานอาหารอื่นไม่ได้เก็บความอร่อยไปตอนท้ายค่อยๆกินหวานทีเล็กทีน้อยทีนี้จานนี้แนะนำไหม
0: นี้ก็กินหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยระวังเรื่องความหวานในเด็กด้วยเพราะว่าจะสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้โทสอะไรต่างๆก็ทั้งราดน้ำผึ้งทั้งโรยเยอะแยะไปหมดเลยเบาๆหน่อยค่ะเพราะอายุมากแล้วมันเอาไม่อยู
3: ่บางคนเพื่อนผมอายุ30กว่าเป็นแล้วนะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ากินน้ำน้ำหวานในที่ขายในร้านสะดวกซื้อเป็นน้ำลักษณะน้ำหวานกินทุกมื้อเลย
0: บางคนกินเป็นลิตรเลยนะคะใน1วันเนี่ยไม่เป็นก็แย่แล้วไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยค่ะน้ำอัดลม
3: คร
0: ับน้ำเปล่าเราเนี่ยค่ะปลอดภัย
2: ดีกว่าค่ะ
3: เอาล่ะครับมีสายจากกรุงเทพคุณประภาวรรณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
18: ค่ะแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก
0: ็
18: ท่านสองด้วยค่
2: ะ
18: คือดิฉันมีเรื่องสอบถามนิดค่ะพอดีได้ข่าวมาเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็ใบเตยแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มอันนี้ทานกินแทนน้ำได้ไหมคะ
0: เราจะรักษาอะไรอะคะ
18: เขาบอกว่าเป็นโรคตาค่ะ
0: มันไม่คือใบหม่อนเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องตาดูแลเรื่องของน้ำตาลมากกว่าแต่ตัวลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนที่เราเรียกตระกูลเบอร์รี่ล
18: ู
0: กหม่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์รี่ที่ดูแลเรื่องตา
18: อ๋อต้องเป็นลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตัวลูกมันถึงจะดูแลเรื่องตา
18: เพราะว่าการที่ตอนนี้ดิฉันใช้ดอกอัญชัน10ดอกแล้วก็ใบเตยประมาณพอประมาณนะฮะแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มทานแทนน้ำเลย
0: ไม่แนะนำให้ทานแทนน้ำนะคะควรจะกินน้ำสะอาดเป็นเรื่องปกติค่ะ
18: แล
0: ้วก็ยากินเป็นแก้วๆไปเพราะว่าตัวหม่อนเองก็มีตัวยาต้านพวกการอักเสบมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นแทนที่ได้เม็ดเลือดแดงจะไปได้เม็ดเลือดขาวแทนมันร่างกายอักเสบเก่งนะคะตัวหม่อนตัวอัญชันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากกินกินเป็นแก้วดีกว่าค่ะก็คือเช้าขึ้นมากินสักครึ่งแก้วเย็นกินสักครึ่งแก้วหรือจะกินวันละแก้วก็ได้ค่ะแล้วก็กินน้ำสะอาดอ่ะให้หลอดเลือดมันไหลเวียนมีความยืดหยุ่นดีกว่า
18: แทนกว่า
0: ใช่แล้วก็ดูแลไต
18: กับใบเตยนี่มันแก้ไอตามัวตาใสได้ไหมคะ
0: อันชันเขาเอาไปแก้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไปใช้ในตำรับยาหลายตำรับก็ใช้อันชันเป็นตัว
18: ใช้อันชัน
0: เอาเรืออ
18: ันชันต้มกับใบเตยได้ใช่ไหมคะ
0: ใบเตยเป็นตัวยาบำรุงหัวใจค่ะการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ถ้าเลือดสูบฉีดดีมันก็จะหลอดเลือดต่างๆก็ดีไปด้วย
18: แต่แนะนำให้ทานเป็นเช้าแก้วเดียว
0: ใช่วันละแก้ว
18: ค่ะได้ค่ะเพราะว่านี่ตอนนี้ทานแทนน้ำ
0: ไม่เอาอะค่ะเดี๋ยวโรคไตถามหา
18: ได้ค่ะได้
0: ค
18: ่
0: ะ
18: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: นี่ความระมัดระวังนะ
2: แต่ถ้ายังไงก็ตามอาจารย์จะแนะนำว่าทานดื่มน้ำสะอาดดีกว่านะคะอย่าไปเอาทานอะไรอย่างอื่นแทนน้ำ
0: ใช่ค่ะไม่แนะนำให้กินอะไรต่างน้ำเพราะว่าน้ำเป็นเรื่องปกติที่เราควรต้องกินเพื่อจะได้ชาล้างเอาของเสียออกแล้วทีนี้ถ้าเรามัวจะกินไอ้ตัวนั้นต้มไอ้ตัวนี้ต้มกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วไตมันจะขับทิ้งยังไงตับจะทำยังไงต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะอย่าจะกินอะไรต่างน้ำ
2: ค่ะ
3: บางคนคิดว่า
2: คุณประภามันน่าจะเข้าใจว่ากินเพื่อบำรุงสายตา
3: ใช่ๆอ
2: ยากตาใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีผลกับไตถ้าเกิดว่ากินแทนน้ำเน
3: า
2: ะ
3: น่ากลัวมาก
0: แล้วก็อายุอะค่ะมันทำให้สายตาเราพร่ามัวได้เนี่ย
3: เ
0: ราควรจะวัดสายตาด้วยว่าสายตาเราอะเริ่มมีค่าสายตาหรือยังยาวเกินไปสั้นเกินไปหรือเปล่ามีต้อกระจกมาแทรกหรือเปล่าพวกเนี้ยเราควรจะต้องตรวจด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อฉันตามัวจากโรคนี้เพราะต้อกระจกมันเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอะไรแก้มันก็ลำบากควรจะตรวจให้เรียบร้อยค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: เอาล่ะครับวันนี้สายจากกรุงเทพหลายสายทีเดียวนะฮะยังมีมาต่อเนื่องจากคุณกัลยาณีกรุงเทพสวัสดีครับ
19: ค่ะค่ะฉันอยากเรียนถาม
0: คุณ
19: ว่าเมื่อกี้นี้ที่คุณหมอบอกว่าคนที่ไอกลางคืนเยอะๆเป็นกระย้อนจริงค่ะ
0: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
19: แล้วทานยากลางวันด้วยล่ะคะ
3: อาจารย์คุณกรณีบอกว่าไอกลางคืนเยอะๆเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมฮะแล้วคำถามก็เลยว่าถ้าเป็นไอกลางวันเนี่ยจะเกี่ยวไหมถูกไหมครับ
0: ไอกลางวันก็มีองค์ประกอบนะคะในกรดไหลย้อนเนี่ยแต่ว่าเขาจะไอไม่ค่อยมากแต่เขาจะเน้นไปไอตอนกลางคืน เช่นพอลดตัวลงนอนสักพักนึงเริ่มไอแล้วจะเริ่มมีอาการไอส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกรดไหลย้อนเพราะว่าการเนื้อหูรูปมันเริ่มเสื่อมกรดมันก็จะย้อนขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกินอาหารกินอาหารปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บไม่ได้นะต้องกินอาหารกัน3ชั่วโมงถึงจะไปเอนตัวลงนอนได้เพื่อลดอาการกรดที่มันย้อนขึ้นมาส่วนไอกลางวันต้องดูก่อนค่ะว่าเราใช้เสียงมากมีฝุ่นละอองระคายคอหรือเปล่ามันก็เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะ
19: ดิฉันไปหาหมอมานะคะหมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคอะไรโรคเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวดูแ
2: ลอะไรนะคะ
19: แพ้ภูมิอากาศแพ้อากาศ
3: แพ้อากาศ
0: อ๋อค่ะก็อาจจะต้องเจอฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของภูมิแพ้
2: ค่ะถามอะไรอีกไหมคะ
19: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีแล้วนะคะ
0: ขอบคุณมากมากพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณกัลยาณี
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: เป็นขาประจำนะคุณกัลยาณีโทรมาบ่อยๆนะคะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์คงสงสัยเนาะไอกลางคืนเป็นกดไหลย้อนแล้วไอกลางวันเป็นไหม
3: นั่นสิ
2: เขาอาจจะไอกลางวัน
3: ครับวันนี้ถือได้ว่าถามกันได้ทั่วถึงเลยนะฮะมีสายมาม
2: ีสายอีกไหมคะอีกสักสายเน
3: า
2: ะ
3: ใครที่คิดว่าโทรไม่ติดตอนนี้น่าจะติดแล้วนะลองโทรมา022769718นะครับ022769718นะครับเรื่องราวของการแพทย์สุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวที่จะตอบคำถามกันเป็นประจำเช่นนี้ในทุกๆวันจันทร์นะครับในทั่วทิศถิ่นไทย
2: ค่ะเมื่อกี้คุยถึงว่าโรคไตกับโรคเบาหวานมันมาพร้อมๆกันเนี่ยมาใกล้ๆเคียงกันถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะเป็นไตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: คนสูงอายุมันจะเป็นกันเยอะ
3: เหมือนเป็นของแถมที่ไม่พึงประสงค์เนาะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาลดน้ำตาลอย่างเดียวนะคะ
3: ครับ
0: เค็มก็ต้องลดลงด้วยน้ำซุปน้ำจิ้มเครื่องจิ้มก็ต้องลดลงด้วยแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็การดื่มอย่าดื่มเครือกเดียวควรจิบไปทั้งวันให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองด้วยมันก็จะช่วยลดภาระต่างๆได้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของค่าน้ำตาลอย่าให้มันลงไตได้อย่าให้มันขึ้นตาได้มันก็จะช่วยลดภาระในอนาคตได้เยอะเลยค่ะ
3: การขาดน้ำนี่มีผลต่อระบบขับถ่ายไหมอาจารย์ไอ้พอดีบางท่านเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดขึ้นมาโดยไร้สาเหตุแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะอันนี้สงสัยว่าขาดน้ำเล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอเป็นไม่ได้ไหมครับอาจารย
0: ์เล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเพราะว่ามันขาดทั้งเกลือแร่อะไรต่างๆด้วยจะเป็นตะคริวเอาด้วยซ้ำไปต้องอยากให้ร่างกายขาดน้ำจริงๆคนเราเนี่ยชอบกินน้ำตอนหิวถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรากินน้ำไปหิวน้ำแสดงว่าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำปกติเราจะกินเราควรจะกินจิบไปทั้งวันไม่ต้องรอให้ร่างกายเรียกร้องว่าหิวน้ำต้องรีบมากินน้ำ
3: อ
0: ันนั้นเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำร่างกายเรียกร้องว่าจะกินและทำให้เลือดหนืดด้วยเพราะฉะนั้นการทานน้ำให้เหมาะสมกับน้ำหนักดูแลตั้งแต่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติไม่แข็งไม่ต้องเบ่งไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ลดอาการภาวะเลือดหนืดเหนียวมันก็ช่วยได้หมดเลยค่ะสารพัดที่จะช่วยแล้วก็ของดีใกล้ตัวราคาถูกกินราคาไม่แพงด้วย
2: อาจารย์จะเน้นย้ำบ่อยๆเรื่องของการดื่มน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำก็ทานเข้าไปแล้วเขาจะขับออกเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะเหมือนเราเห็นคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอทำเลยคือเอาของเสียออกจากร่างกายเสียบน้ำเกลือเลยค่ะเพื่อให้คนไข้ปัสสาวะออกมาใสก็คือขับเชื้อทิ้งคนชอบคิดว่าการถ่ายอุจจาระเป็นการขับเชื้อนั่นการขับกากเราต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วอุจจาระทุกวันอยู่แล้วและการขับปัสสาวะที่ดีก็ช่วยด้วยบางคนบอกกินน้ำมากเดี๋ยวไตพังกินน้ำให้มันอยู่ในระดับปกติร่างกายก็จะดีด้วยค่ะ
2: จิบๆทั้งวันนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะ
0: ก็อยู่ที่น้ำหนักและไขวัยเด็กเด็กตัวเล็กก็ไม่ต้องถึงค่ะ
2: อยู่ที่
0: น้ำหนักของแต่ละคน
2: ค่ะมาถึงช่วงท้ายนะคะคงไม่มีใครโทรมาแล้วเนาะค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคลินิกเปิดกับเรื่องของบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
0: พรุ่งนี้คลินิกเราเปิดตามปกติเป็นคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารเปิดอยู่ที่ซอยที่เกษม68ค่ะมองหาซอยแยกที่44พอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเจอคลินิกเป็นตึกเป็นรั้วกำแพงรั้วสีขาวเขียนไว้ว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่าง ก็เข้าไปได้เลยมีเก้าอี้นั่งรอเลยเรียบร้อยเปิดทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไปนวดแค่เพื่อแค่คลายปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพเราไม่นวดค่ะแล้วนวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆและผู้ป่วยความดันสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งอะไรพวกนี้เรานวดให้ไม่ได้อันตรายกับคนไข้มากกว่าค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรก็บริจาคมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ก็ร่วมบุญด้วยกันด้วยกันนำสมุนไพรสะอาดๆมาให้คนไข้ได้ใช้ร่วมกันค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่าน
3: ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
7: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือทีแม็กกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านในแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริบิยาซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการณ์และกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนันชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
11: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: จังหวัดสกลนครดินแดนที่ไม่ได้มีดีแค่เทือกเขาภูพานหรือความงดงามของหนองหารแต่ที่นี่ยังเป็นห้องเรียนมีชีวิตที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการเทิดทูนเป็นพระมารดาแห่งไหมไทยพระองค์ทรงเปลี่ยนเสียงกี่ทอผ้าที่เคยแผ่วเบาในท้องถิ่นให้กลายเป็นเสียงแห่งความหวังและโอกาสที่ยั่งยืนของราษฎรจากรอยพระบาทสู่อาชีพที่ยั่งยืนย้อนกลับไปในอดีตภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารเช่นการเสด็จเยือนบ้านหนองแค่เพื่อเยี่ยมป้าทุ้มป้าไทถึง3ครั้งคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดของช่างฝีมือจึงทรงเน้นการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจนเกิดเป็นศูนย์ศิลปาชีพต่างๆเช่นบ้านกุดนาขามและบ้านจานที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานในปัจจุบันพระราชปณิธานนี้ได้ถูกต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงภูมิปัญญาได้ง่ายขึ้นล่าสุดกรมหม่อนไหมได้เปิดตัวสวนแมนในตำบลพังคว้างจังหวัดสกลนครให้เป็น1ใน15แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศบนพื้นที่กว่า9ไร่สวนแมนคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีสมัยใหม่พิพิธภัณฑ์ครามรวบรวมพืชพันธุ์ไม้ย้อมสีท้องถิ่นการเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงไหมการสาวไหมไปจนถึงการทอผ้าสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีและต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 6,000 คนต่อปี
2: เรื่องสีย้อมธรรมชาติตรงที่สกลนครเนี่ยเนื่องจากว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นจังหวัดครามโลกนะคะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นจังหวัดที่เป็นครามโลกแล้วก็ผลิตสีย้อมเรื่องทางเนี่ยโดดเด่นที่สุดของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าพื้นที่ของแมนคราฟเนี่ยมีศักยภาพนะคะแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะโปรโมทเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัวด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนด้วย
1: มาตรฐานแห่งความภาคภูมิใจเพื่อให้ผ้าไทยสง่างามบนเวทีโลกสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานซึ่งจังหวัดสกลนครถือเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งโดยมีกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานนี้ถึง56กลุ่มพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เป็นเพียงหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่คือลมหายใจและวิถีชีวิตวันนี้ผ้าไหมย้อมครามจากสกลนครไม่ได้เป็นแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อผ่านสายใยแห่งพระเมตตากลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ราษฎรภายใต้ร่มพระบารมีสืบไปอภิชาติฐานโกยสวทสกลนครเรียบเรียงและนำเสนอ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณปานิสราพานแก้วด้วยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณพิริยาพรคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะสำหรับเย็นวันจันทร์นะคะหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มกับการอัปเดตข่าวสารในรอบวันและประเด็นต่างๆที่ข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานโดยคุณอัธพรปันกลัดและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอัดแน่นทั้งข่าวสารแล้วก็ทีมงานเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ช่องทางการติดตามค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะรวมไปถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศช่องทางออนไลน์ก็ติดตามได
2: ้ค่ะ
1: Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยมาได้ส่วนช่องทาง TikTok นะคะก็ติดตามกันได้ใครเลื่อนผ่านนะไม่ว่าจะเป็นช่องของน้องป่านด้วยนะคะแล้วก็ช่องของดิฉันด้วยกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะ
2: ค่ะได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับหมุนตามวันของเราเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็นำคณะเดินทางเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะไปกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้มีกำหนดการนะคะเดินทางเยือนเครือออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมค่ะและจากนั้นก็เดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศค่ะโดยรัฐบาลก็จะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยค่ะแล้วก็ดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะคะตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนด้วยสำหรับประเทศออสเตรเลียนะคะนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ปีหน้าน
2: ะคะ
1: โดยท่านนายกก็จะไปหารือกับทางด้านของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยนะคะแล้วก็จะไปเดินหน้าปฏิบัติการร่วมกันว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029ค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางไปพบปะภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียในงาน Business Networking นะคะซึ่งจะมีการจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะจัดร่วมกันกับฝั่งของออสเตรเลียนะคะออสเตรดนะคะเพื่อเปิดทางให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปสร้างเครือข่ายไปจับคู่การค้ากันนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดการลงทุนด้วย
2: ค่ะส่วนที่นิวซีแลนด์นะคะก็หลังจากที่จบ การเยือนออสเตรเลียแล้วเนี่ยท่านก็จะเดินทางต่อเลยนะคะสำหรับที่นิวซีแลนด์ก็เป็นการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันนะคะท่านนายกเนี่ยมีกำหนดหารือนะคะกับทางนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์รวมไปถึงการลงนามปฏิญญาร่วมยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการด้วยเป็นกรอบสำคัญในการขยายความร่วมมือระยะยาวนะคะในส่วนของมิติเศรษฐกิจเองนะคะไทยจะผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าธุรกิจค้าปลีกนะคะพร้อมกับดึงดูดการลงทุนจากนิวซีแลนด์เองด้วยนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็มีกำหนดหารือกับบริษัทที่สนใจลงทุนในไทยนะคะอย่างเช่น Skyline Enterprise นะคะในธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะ Fisher & Paykel นะคะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนไทยสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการนิวซีแลนด์ด้วยตรงนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลนะคะเป็นการเป็นคำสั่งซื้อการลงทุนหรือว่าโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยมุ่งที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนะคะกับโอ๊คแลนด์นะคะใครที่จะเดินทางไปเนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาแล้วก็อุปสรรคในการเดินทางด้วย
1: คือไม่ต้องไปต่อเครื่องด้วย
2: ใช่
1: บ
2: ิน
1: ตรงเลย
2: ถูกต้องนะคะสนับสนุนเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวหรือการศึกษาอย่างเดี๋ยวคุณพิริยพรไปศึกษาต่อนะคะก็จะสะดวกนะในระหว่างทั้งสองประเทศนะคะก็เป็นภารกิจต่อเนื่องยาวเลยนะคะสำหรับท่านนายกที่เดินทางเยือนต่างประเทศทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะซึ่งตอนนี้ท่านเดินทางถึงออสเตรเลียแล้วนะคะถึงท่าอากาศยานานาชาติซิดนีย์นะคะคิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นก็เร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนะคะก็เดินทางไปที่พักซึ่งภารกิจแรกเนี่ยก็จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะหารือกับผู้นำออสเตรเลียผลักดันในเรื่องต่างๆนะคะอย่างที่เราให้ฟังไปทั้งการค้าการลงทุนเศรษฐกิจต่างๆก็น่าจะมีเรื่องราวที่ให้ได้ติดตามกันในช่วง
1: น่าจะเป็นข่าวดี
2: ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราติดตามกันในแต่ละวันได
2: ้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันแล้วนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 76% ค่ะโดยทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะพบว่าตอนนี้ค่ะผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยได้มีการยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 76% คือถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากข้อมูลวันที่2สิงหาคมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.1 ล้านคนนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ69นั่นเองก็ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงนะคะจาก 900,000 ก็เหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ค่ะ 800,000 คนนี้จะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการค่ะที่เขาจะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วมีเวลาอีกประมาณ2เดือนนะคะส่วนการทบทวนสิทธิ์ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้นะคะ4ล้าน4แสนคนด้วยกันถือว่าเพิ่มขึ้นจาก4ล้าน1แสนคนนะคะก็ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยลดลงจากเดิมอยู่ที่เหลืออยู่ที่490,000

0: ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นเนี่ยราวๆ 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มราว 300,000 คนค่ะแต่ก็ยังมีกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มนึงนะคะที่มีเป็นจำนวนมากเลยนะต้องการยื่นดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ต้องเร่งอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่ละค่ะยังคงมีเวลานะถ้าใครจะยื่น31สิงหาคมนี้อีกครึ่งเดือน
1: ถูกต้อง
0: รีบดำเนินการค่ะ
1: ค่ะส่วนไทยช่วยไทย plus นะคะพี่พลอยใช้หมดหรือยังเดือนน
0: ี้หมดแล้ว หมดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
1: คุ้มค่านะคือแต่ต้องใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าไม่ทบให้นะ
0: แต่เดือนไม่ได้ทบบางคนคิดว่าอุ๊ยพอเหลือเดือนนี้500เดือนหน้าจะเอาไปใช้ 1,500 หรือเปล่าไม
1: ่
0: ได้นะ
1: ไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอไทยช่วยไทย plus เนี่ยเชื่อว่าทั้งคนใช้แล้วก็ผู้ประกอบการเองนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็คือต้องบอกว่ายิ้มออกเลยนะ
0: คือ
1: ขายดิบขายดีแหละ
0: คือคักนะและโดยเฉพาะต้นเดือนอ่ะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่วันที่1จนถึงประมาณ10
1: ถูกต้อง
0: คือคักเป็นพิเศษเลย
1: ใช่แล้วพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยคือบางทีเป็นคนเตือนด้วยนะเวลาเราจะจ่ายเงินบางทีเราลืม
0: ใช่เราจะสแกนธรรมดาเนาะ
1: ถูกต้องแล้วถามใช้สิทธิ์ไหมนะคะตรงนี้พอมันทำให้เศรษฐกิจคึกคักได้นะคะลดภาระค่าใช้จ่ายได้เนี่ยก็มีคนไปถามท่านนายกว่าเอ๊ะท่านนายกอย่างนี้จะต่อเฟส2มั้ยนะคะจะต่อเฟส2หรือเปล่าสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้านะคะในโครงการไทยช่วยไทย plus ระยะที่2นะคะก็ท่านบอกยังไงต้องพิจารณาเรื่องของความสมดุลก่อนทั้งด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะรวมไปถึงความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณด้วยคือมันมีหลายองค์ประกอบนะคะที่จะต้องดูตรงนี้ย้ำว่ารัฐบาลเองมีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะแต่รูปแบบการดูแลเนี่ยจะต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการนะคะแล้วก็ต้องไม่ใช่นโยบายประชานิยมด้วยก็ต้องมีการเตรียมการร่วมกันนะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะรัฐบาลจะต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นะคะท่านก็ตอบว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีขาดนะแต่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ยืนยันออกมานะว่าเฟส2จะมีต่อไหมแต่คืออย่างที่ท่านบอกเลยว่าเราจะต้องศึกษาดูสถานการณ์ก่อนว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงมีเรื่องไหนเร่งด่วนไหมนะคะที่จะต้องดูแลตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีถ้ามีอัปเดตมาเดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกท
0: ีแต่เชื่อว่าถ้าดูจากฟีดแบ็กของประชาชนมีแน่นอนนะเพราะว่าประชาชนต่างก็ถูกใจแล้วก็อยากให้มีต่อ
1: ค่ะ
0: มันช่วยได้จริงๆถึงแม้จะเดือนละ 1,000 บาทเนาะ
1: อุ้ยลดได้เยอะ
0: แต่ว
1: ่
0: าลดได้เยอะซื้อข้าวมื้อนึงเนี่ยไม่ถึง20บาทก็มีนะคะก็ยังมาช่วยต่อลมหายใจนะสำหรับใครที่แบบแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายเยอะ
1: อัน
0: นี้ก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องดูอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไหมบางคนบอกคือตอนนี้ไม่ต้องเป็น50 50แล้วนะเพราะว่าชินแล้วกับ60 40นะคะก็ต้องรอติดตามกันนะว่าจะมีเฟสต่อไปหรือว่าจะมีโครงการอะไรใหม่ๆออกมานะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือการรื้อภาษีรถยนต์ใหม่ค่ะวันนี้นะคะทางด้านของคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงกรณีที่ทางรัฐบาลนั้นเตรียมที่จะปรับโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ใหม่นะคะโดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเนี่ยนะคะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่าค่ายไม่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยคือเรื่องนี้เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังค่ะอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบเลยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงแล้วก็มีการกีดกันทางการค้าแบบรุนแรงเลยค่ะรัฐบาลจึงต้องปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการลงทุนการผลิตด้วยนะคะการจ้างงานการเพิ่มห่วงอุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศด้วยตอนนี้เนี่ยมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็อธิบดีกรมสรรพสามิตนั้นไปจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณเอกนิติบอกประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆมีข้อตกลงทางการค้าหรือว่า FTA เนี่ยอยู่เยอะเลยนะคะทำให้เราเนี่ยใช้ภาษีศุลกากรตั้งเป็นกำแพงสกัดแบบประเทศอื่นที่ไม่มี FTA ได้เราไม่สามารถขึ้นภาษีนำเข้าแบบสหรัฐอเมริกาได้ แต่เรายังคงมีเครื่องมืออย่างภาษีสรรพสามมิตรแม้ภาษีนำเข้าจะเป็นศูนย์เราก็สามารถไปขยับภาษีสรรพสามมิตรแทนได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เครื่องมือนี้แหละก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยต้องการให้เกิดการลงทุนแล้วก็การจ้างงานมากขึ้นในประเทศนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยจำเป็นต้องหันมาใช้กลไกภาษีสรรพสามมิตรเข้ามาบริหารจัดการค่ะ

0: นี้กำลังศึกษาเพื่อที่จะเตรียมปรับเพิ่มอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าปรับลดภาษีอัตรารถยนต์นะคะภาษีรถยนต์สำหรับผู้ที่ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ภายในประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมค่ะจะปรับลดทั้งค่ายรถยนต์ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่ให้เข้ามาลงทุนด้วยรวมทั้งจะครอบคลุมนะคะทั้งกลุ่มรถยนต์สันดาปแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดนะคะรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า EV ด้วยนะคะซึ่งการแก้ไขดังกล่าวนี้สามารถดำเนินการได้ทันทีระดับกฎกระทรวงตามพรบ.ภาษีสรรพสามิตก็จะเป็นผลบวกต่อการจัดเก็บรายได้รัฐก็จะเพิ่มขึ้นอีกทางนึงด้วยนะคะจริงๆอย่างที่บอกนะโครงสร้างภาษีรถยนต์ของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่รอบนี้จำเป็นจะต้องปรับอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกการแข่งขันในโลกนี้มันสูงมากเลยนะเราเห็นหลายประเทศมีปัญหาจากการถูกทุ่มตลาดจากสินค้านำเข้านะคะถ้าประเทศเราไม่มีกำแพงภาษีมาทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเขื่อนมากั้นไว้เนี่ยสินค้าพวกนี้มันจะทะลักไหลเข้าบ้านเราเยอะมากนะคะ
1: นะเราก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอีกนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปชวนใช้แอปนี้กันหน่อยนะคะเชื่อว่าจริงๆหลายคนน่าจะมีกันอยู่แล้วคือแอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ใช่ทางรัฐมีนะเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็คือเขาจะรวมเขาเรียกว่าอะไรอะรวมของหน่วยงานภาครัฐอะไว้อยู่ในนั้น
1: เนี่ยแหละนะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธารีเลขบอกว่าทางสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะมีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐค่ะบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหานะคะคือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ปัญหาที่เราประสบอยู่คือเราต้องไปคุยกับหน่วยไหน
0: จริงนะแต่อย่างบางทีเราแบบเอ๊ะสมมติมีคุณผู้ฟังถามเรื่องนี้เข้ามาไม่รู้จะต้องไปถามหน่วยไหนต่อเพ
1: ื่
0: อที่จะได้ข้อมูลมาตอบคุณผู้ฟังบางทีเรายังไม่รู้เลย
1: ใช่นะคะเพราะว่าเรามีหน่วยงานเยอะนะจริงๆบ้านเราหน่วยงานเยอะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีภารกิจในการที่จะดูแลแต่ละเรื่องนะคะแตกต่างกันคือทีนี้เนี่ยพอมีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาแล้วว่าเรื่องที่เราประสบปัญหาอยู่เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะคะเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหาให้รายละเอียดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วระบบเขาจะเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่กระบวนการในการดำเนินการต่อไปซึ่งแจ้งรัฐเนี่ยคือไม่ได้เป็นการนำระบบมารับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมกันเอาไว้นะคะแต่ว่าเหมือนเป็นจุดเชื่อมให้อ่ะเป็นจุดเชื่อมเป็นจุดกลางที่จะเชื่อม
0: แล้วจะส่งต่อให้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้เขาก็จะส่งต่อไปให้หน่วยที่รับผิดชอบ
1: ให้ไปตรงจุดนะคะก็ประชาชนเนี่ยจะได้เข้าถึงระบบของหน่วยงานได้ง่ายขึ้นนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าต้องไปที่ไหนนะแต่ว่าพอเรารู้แค่ปัญหาเนี่ยคือบอกปัญหากับทางรัฐไปเลย
0: ทีนี้เขาบอกได้เลยเขาก็จะได้จัดถูกว่าไปติดต่ออันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของหน่วยงานหรืออะไรก็ว่ากันไป
1: นะคะก็จะง่ายขึ้นนะก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีการเชื่อมโยงระบบรับแจ้งเนี่ยด้านภัยไซเบอร์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามต่างๆนะคะสำหรับภัยคุกคามไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมหรือว่าการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์นะคะตรงนี้ก็จะน้อยลงด้วยคือพอมันมีหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆหน่วยงานที่เราต้องแจ้งเราก็จะงง
0: ค่ะ
1: น้อง
0: จริงแล้วบางหน่วยนะชื่อใกล้เคียงกันด้วยนะคะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้แหละค่ะแจ้งรัฐนะคะไม่ต้องไปโหลดแอปใหม่นะคะอยู่ในแอปทางรัฐที่ท่านมีกันอยู่แล้วระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ปลอมมาไม่ต้องไปโหลดใหม่นะ
1: ค่ะ
0: บนแอปทางรัฐนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นใช้ชื่อว่าแจ้งรัฐมันอาจจะเป็นแบนเนอร์ค
1: ุ
0: ณรู้บางกดเข้าไปได้ว่าท่านจะมีสอบถามเรื่องอะไรร้องเรียนเรื่องอะไรปัญหาอะไรรายละเอียดนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้เชื่อมต่อส่งต่อปัญหาของท่านไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ถูกจุดนะคะ
1: ค่ะ
0: เชิญชวนใช้กันนะคะสำหรับแจ้งรัฐค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับมนต์ตั้มวันในช่วงหน้าค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือน แต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: เสียงจริงจากพื้นที
0: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามีสายสัมภาษณ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากพลเรือตรีพันณรงค์ยุทธวงศ์ค่ะเลขานุการกองทัพเรือโฆษกคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่กองทัพเรือค่ะเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569นะคะตอนนี้นะคะท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับคุณปณิศราครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับความสำคัญของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตร์ถิ่นมีความสำคัญตามโบราณราชประเพณีต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
6: ครับก็การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตแล้วเนี่ยนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินทางบกซึ่งเราเรียกว่าพยุหยาตราทางสะทนละมาศน
1: ะครับ
6: ก็จะมีการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำซึ่งก็คือพยุหยาตราทางชลมารคครับสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับตามที่มีบันทึกไว้นะครับเชื่อว่าเริ่มจากการที่พระร่วงท่านได้นำเรือออกไปลอยกระทงหรือว่าที่เราเรียกว่ากระทำพิธีจองเปรียงนะครับกลางสระน้ำพร้อมกับเผาเทียนเล่นไฟในวันเพ็ญเดือน12ครับต่อมาในช่วงกรุงศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีแม่น้ำลำคลองมากมายนะครับเรือจึงถือได้เป็นความสำคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนมากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากราษฎรก็จะว่างจากการทำนาก็จะเรียกระดมคนมาฝึกซ้อมกระบวนทัพเรือแล้วก็ประกอบกับช่วงประเพณีทอดกฐินพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระราชกฐินก็ต้องไปทางกระบวนเรือนะครับเป็นเหตุให้มีการศึกกระบวนทัพเรือนะครับแล้วก็เป็นกุศโลบายก็คือให้ไพร่พลได้รื่นเริงในการกุศลแล้วก็จัดเป็นประเพณีที่เสด็จแห่กฐินทางเรือครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะทางกองทัพเรือได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนนี้นะคะมีการวางแผนเตรียมการดำเนินการยังไงบ้างคะท่านคะเริ่มขั้นตอนไหนหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามหน่อยค่ะ
6: ขอบคุณครับก็กองทัพเรือนะครับสำนักพระราชวังแล้วก็กรมศิลปากรเนี่ยได้ร่วมกันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมกับฝีพายนะครับสำหรับเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีดังที่กล่าวไว้นะครับ
0: ค่ะ
6: โดยในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยได้รับมอบหมายให้มีการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมทำเรือพระราชพิธีแล้วก็การเตรียมท่าเทียบเรือครับในสำหรับงานนี้เนี่ยกองทัพเรือก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีหรือว่าเราเรียกย่อๆว่าคตร.นะครับทำหน้าที่ในการวางแผนอำนวยการกำกับการแล้วก็เตรียมการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อให้ขบวนเรือพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับในงานนี้เราก็จะได้มีพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งนะครับรองเสนาธิการฐานเรือสายงานกำลังพลเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นประธานคตร.ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนต่างๆแบ่งย่อยออกมาด้วยใช่ไหมคะท่านคะ
6: ใช่ครับก็ในส่วนของการซ่อมบำรุงเรือเนี่ยก็จะมีอู่ฐานเรือธนบุรีกรมอู่ฐานเรือก็ได้ทำการสำรวจ แล้วก็ซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์นะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลังจากที่เราซ่อมแซมเรียบร้อยก็ส่งมอบให้กับสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือจนเสร็จในส่วนของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีเนี่ยถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับของการเตรียมความพร้อมกำลังพลโดยกองทัพเรือเนี่ยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้กับฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่การฝึกในเรือในท้ายการฝึกฝีพายบนเขียงฝึกบนบกเนี่ยนะครับการฝึกฝีพายในเรือแล้วก็การฝึกพายในน้ำเพื่อให้มีทักษะในการบังคับเรือรวมถึงความคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายลักษณะท่าทางความพร้อมเพรียงครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการฝึกจัดรูปกระบวนเรือในแม่น้ำโดยวันนี้เนี่ยเป็นการฝึกการจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเป็นวันแรกเลยนะครับวันนี้วันที่17นะครับแล้วก็เราจะมีการซ้อมในแม่น้ำเนี่ยเป็นการซ้อมย่อยทั้งสิ้น10ครั้งก่อนที่จะทำการซ้อมใหญ่เสมือนจริง2ครั้งในช่วงใกล้ๆวันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกาบเพเรืออันนี้ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
0: สำคัญเลยค
6: ่
0: ะ
6: ใช่ครับที่ทำให้มีความไพเราะทำให้ฝีพายเกิดความพร้อมเพรียงโดยกาบเพเรือในครั้งนี้เนี่ยประพันธ์โดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยนะครับท่านเป็นผู้ที่เคยประพันธ์กาเพเรือให้กับขบวนพระยานยาตราทางชนละมากเนี่ยมาแล้ว7ครั้งครับปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วแต่ท่านก็ยังกรุณาให้เกียรติมาประพันธ์ต่อครับ
1: ค่ะในส่วนของพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธีแล้วค่ะท่านตรงนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญครั้งนี้อย่างไรบ้างคะแล้วก็รายละเอียดของพิธีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
6: ขอได้ครับสำหรับการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่นะครับเป็นพิธีกรรมที่ยอมรับแล้วก็ให้การคารวะต่อพระภูมิเจ้าที่ที่ปกปักรักษาคุ้มครองพิธีกรรมนี้คนไทยเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรานับถือแล้วก็เราเชื่อถือนะครับในไอเราได้สวดอารัธนาบารมีพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพเทพพรหมเทวารวมทั้งเท้าจตุมหาราชนะครับผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้ง4นะครับลงมาประทับหน้าที่สถานประกอบพิธีนะครับเราก็มีการเส้นไหว้แม่ย่านางเรือซึ่งเป็นความเชื่อแต่โบราณว่าเรือทุกลำเนี่ยมีแม่ย่านางเรือสิงสถิตอยู่จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงแล้วก็ก่อนออกเรือทุกครั้งเนี่ยเราก็ลมัสการทำพิธีบูชาแม่ย่านางเรือเพื่อความเป็นสิริมงคลครับอีกกุศโลบายหนึ่งก็คือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลประจำเรือด้วยครับโดยพิธีบวงสรวงเนี่ยก่อนที่มีการอัญเชิญลงน้ำเนี่ยได้เพื่อเตรียมการซ้อมย่อยนะครับเราก็จะบวงสรวงเรือหลักซึ่งจำนวนทั้งสิ้น14ลำก็จะประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำนะครับเร
1: ือ
6: พระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงครับแล้วก็เรือรูปสัตว์แล้วก็เรืออื่นๆอีกก็จะมีเรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยเหลาทองเรือคุดเหินเห็ดเรือคุดเต็ดไตจักเรือกระบี่รานรอนราชเรือกระบี่ป่าเมืองมารเรืออสูรละวายุพักเรืออสูรปักษีเรือพาลีลังทวีปแล้วก็เรือสุครีพทองเหมืองครับทั้งสิ้น14ลำครับ
0: 14ลำระยะทางในการเคลื่อนขบวนล่ะคะท่านคะมีความยาวเท่าไหร่คะแล้วก็ท่านช่วยยกตัวอย่างเรือที่สำคัญในพระราชพิธีในครั้งนี้หน่อยค่ะ
6: ถ้าเป็นระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนขบวนนะครับเราก็จะเคลื่อนตั้งแต่ท่าวาสุกรีนะครับมาจนถึงวัดอรุณระยะทางเนี่ยรวมประมาณ4กิโลเมตรนะครับสำหรับการจัดรูปกระบวนเรือเนี่ย เราจัด เรือทั้งสิ้นที่ใช้ในการประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับ52ลำแต่ว่าเราจะจัดรูปกระบวนแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความราว ความยาวตั้งแต่เรือลำแรกจนถึงเรือลำสุดท้ายของขบวนเนี่ยประมาณ 1,280 เมตรครับและความกว้างของขบวนก็ใช้ที่เราแบ่งเป็น3สายนะครับรวมแล้วก็จะเป็นประมาณ90เมตรครับสำหรับเรือที่สำคัญที่เมื่อสักครู่ถามไว้นะครับแน่นอนครับต้องเป็นเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำครับก็เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งจะเป็นเรือประทับพระราชอาสน์นะครับและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงก็จะเป็นเรือพระที่นั่งรองครับส่วนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชก็จะเป็นเรือตั้งบุษบกเพื่อเชิญพระกฐินครับ
1: ค่ะในส่วนของกำลังพลฝีพายนะคะท่านคะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคือเรามีเกณฑ์ในการคัดอย่างไรบ้างคะแล้วก็ที่มาเนี่ยมาจากหน่วยไหนคะท่านคะ
6: อ๋อครับกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือคัดจากกำลังพลสังกัดกองทัพเรือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการนักเรียนทหารหรือว่าทหารกองประจำการนะครับแต่เราจะคัดเลือกท่านที่มีลักษณะท่าทางดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไม่จำกัดอายุเลยนะครับแต่ว่าต้องไม่ติดวาระเกษียณนะครับแล้วก็ขอให้ไม่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคหัวใจกลุ่มโรคปอดและกลุ่มโรคระบบประสาทครับซึ่งในขั้นตอนนี้กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารเรือเนี่ยดำเนินการตรวจสุขภาพกำลังพลโดยบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยผ่านการฝึกฝีพายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือในงานพระราชพิธีที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วมาบ้างแล้วครับ
0: ค่ะท่านคะวันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มีการซ้อมย่อยแล้วก็ในแม่น้ำครั้งแรกวันนี้เห็นว่ามีทางด้านของท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ท่านเป็นประธานในพิธีด้วยใช่ไหมคะเล่าบรรยากาศให้คุณผู้ฟังได้ติดตามหน่อยค่ะ
6: ใช่ครับท่านผู้บัญชาการเนี่ยให้ท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านให้ความสำคัญมากนะครับท่านตรวจการซ้อมอยู่เนืองๆท่านไปเปิดการฝึกครูฝึกท่านไปเปิดการฝึกกำลังพลนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านเน้นย้ำว่าการจัดพระราชขบวนในพระราชพิธีครั้งนี้จะต้องมีความเรียบร้อยสง่างามแล้วก็สมพระเกียรตินะครับในวันนี้เนี่ยเป็นพิธีการเปิดการฝึกในแม่น้ำ
0: ครับ
6: ครั้งแรกนะครับซึ่งเราจะทำการฝึกในแม่น้ำเนี่ยอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับจะมีการฝึกย่อยเนี่ย10ครั้งแล้วก็ฝึกใหญ่ซ้อมใหญ่2ครั้งซึ่งจะเสมือนจริงนะครับ
0: ค่ะในแต่ละครั้งนี่ประชาชนสามารถที่จะแบบว่าดูในการฝึกซ้อมได้ไหมคะท่านคะ
6: โอ้ดีเลยครับอันนี้จริงๆอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับมาร่วมชมการฝึกซ้อมครับตั้งแต่วันซ้อมเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลฝีพายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฝีพายไปเห็นมีผู้คนสนใจท่านก็เขาก็จะมีกำลังใจในการฝึกต่อนะครับ
0: ค
6: ราวนี้สามารถร่วมชมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามครับ
0: ค่ะสองฝั่งข้างทางใครถ้าเห็นวันที่ซ้อมเนาะก็สามารถร่วมชมได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่ครับผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
6: มันก็จะมีพื้นที่สาธารณะอยู่หลายจุดนะครับไม่ว่าตรงสวนหลวงพระราม8สวนสันติไมตรีชัยปราการครับสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตรงข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับที่วัดระฆังโคสิตารามที่ท่านิเวศวรดิษฐ์หรือว่าอีกท่าหนึ่งก็คือที่ท่าเตียนครับสำหรับเป็นพื้นที่ราชการหรือของเอกชนนะครับที่สามารถขอเข้าไปร่วมชมได้เนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับท่ามหาราชครับราชนาวีสโมสรแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ราชนาวิสภาครับผม
0: ค่ะสถานที่เหล่านี้ก็สามารถที่จะร่วมชมได้ใช่ไหมคะแล้วมีการปิดการจราจรทางน้ำไหมคะท่านคะในการฝึกซ้อมเผื่อประชาชนที่ฟังอยู่แล้วอาจจะต้องใช้การสัญจรเรือข้ามฟากเรือด่วนแบบนี้ค่ะ
6: ครับอาจจะต้องมีรบกวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้างในบางครั้งนะครับเพราะว่ากระบวนเรือเวลาเคลื่อนไปเนี่ยจะถ้าเจอคลื่นที่ มีความสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเรือได้นะครับทางกรมเจ้าท่าก็มีประกาศขอความร่วมมือให้พื้นที่ในบริเวณแม่น้ำในช่วงที่ผมกล่าวไว้นะครับเป็นพื้นที่ควบคุมเป็นครั้งคราวนะครับก็จะประกาศว่าเป็นวันๆในตอนนี้ก็ประกาศไปก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับช่วงเวลาในการฝึกซ้อมกำลังพลในแม่น้ำเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกวันนะครับก็จะประมาณเวลา15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย3 โมงนะครับ
0: ค่ะ
6: อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะ10บ่าย2ครึ่งหรือบางทีอาจจะเริ่มบ่าย3ครึ่งอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
6: ก็จะมี10ครั้งผมขออนุญาตแจ้งว่าเป็นวันไหนบ้างนะครับ
0: ได้ค่ะเชิญเลยค
6: ่
0: ะ
6: ก็เป็นวันนี้นะครับวันแรกนะครับตั้งวันจันทร์ที่17 สิงหาแล้วก็จะครั้งที่2ก็จะเป็นวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคมนะครับ
0: คร
6: ั้งที่3ก็จะเป็นวันพฤหัสที่27นะครับครั้งที่4พฤหัสเช่นกันนะครับเป็นวันพฤหัสที่3ส่วนซ้ำย้อยครั้งที่5เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวันอังคารที่8นะครับ
0: ค
6: ่ะซ้ำย้อยครั้งที่6เป็นวันพฤหัสที่17นะครับวันซ้ำย้อยครั้งที่7เป็นวันพุธที่23 กันยายนครับวันซ้ำย้อยครั้งที่8ก็เป็นวันศุกร์ที่2 ตุลาคมครับส่วนซ้ำย้อยครั้งที่9ก็จะเป็นวันพฤหัสที่8 ตุลาคมแล้วก็ซ้ำย้อยครั้งที่10เป็นวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคมครับสำหรับการซ้อมใหญ่เสมือนจริง2 ครั้งก็จะเป็นวันพุธที่21 ตุลาคมแล้วก็วันพุธที่28 ตุลาคมครับ
0: ก็เป็นกำหนดการทั้งหมดนะคะ10 ครั้งด้วยกันตั้งแต่คร่าวๆก็คือ15 นาฬิกาบวกลบครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็อาจจะมีการควบคุมเรื่องของการเดินเรือไว้หน่อยคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางสัญจรเดินเรือก็อาจจะต้องทราบไว้หน่อยนะคะเผื่อเรื่องของการเดินทางนะคะ
1: ค่ะหรือว่าท่านใดอยากจะไปชมการซักซ้อมนะคะก็ตามวันที่แล้วก็เวลาที่ท่านได้เรียนให้ทราบได้เลยนะคะในส่วนของวันพระราชพิธีนะคะท่านคะ
6: สำหรับวันพระราชพิธีเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนครับ
0: ค่ะ6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
6: เป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์นะครับ
0: ค่ะก็ประชาชนอย่างเรานะในทุกๆปีที่มีการเสด็จทางชลมารคนะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามแล้วก็ความพร้อมเพรียงกันของกำลังพลทหารเรือที่มีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยค่ะท่านคะในส่วนของขวัญและกำลังใจของกำลังพลค่ะท่านมีการไปพูดคุยกับกำลังพลบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
6: เราซ้อมกันหนักจริงๆนะครับซ้อมกันตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งได้ไปพูดคุยทุกคนมีความฮึกเหิมนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในพระราชพิธีอันสำคัญครั้งนี้นะครับทุกคนมีความภูมิใจครับ
0: ท้ายนี้ค่ะให้ท่านฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะ
6: ครับขอบคุณครับก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับมาร่วมรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำตามที่ผมได้เรียนแล้วนะครับแล้วก็ประเพณีเป็นประเพณีสำคัญของประเทศไทยนะครับตั้งแต่โบราณกาลเลยก็เราก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่สืบสารแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับ
0: ค่ะ
6: ครับผม
0: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลเรือตรีพันณรงค์ยุทธวงศ์ค่ะเลขานุการกองทัพเรือแล้วก็โฆษกคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีหรือว่าคอตรนะคะขอบพระคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยวันนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นการฝึกซ้อมนะคะอย่างที่ท่านได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามก็คือ10 ครั้งย่อยเป็นการซ้อมย่อยนะคะในช่วงตั้งแต่สิงหาคมวันนี้วันแรก17นะคะไปจนถึงซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายก็คือ15ตุลาคมแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่2ครั้งในวันซ้อมใหญ่เนี่ยเราก็จะได้เห็นเสมือนจริงนะนะคะ2ครั้งด้วยกันแล้วก็วันจริงก็คือวันพระราชพิธีก็คือวันศุกร์ที่6นะคะก็การเดินทางทางเรืออย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังใครที่ใช้ยังคงทุกวันนี้ยังคงมีการสัญจรทางเรือบางคนยังไปทำงานเรือด่วนเจ้าพยานะหรือว่าเรือข้ามฟากต่างๆนะก็จะต้องแผนแล้วก็จดไว้นิดนึงวันไหนที่เขามีการซ้อมหรือว่าวันไหนที่จะต้องใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรทางน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องเผื่อไว้ส่วนใครที่อยากไปชื่นชมความสวยงามเขาเรียกว่าเป็นการ
1: พร้อมเพรียง
0: ความสวยงามของเรือด้วยนะคะแล้วก็ความพร้อมเพรียงของกำลังคนก็ดูได้ท่านบอกว่าสามารถดูได้2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยผ่านตรงไหนก็ตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าอะไรสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณเลยนะคะส่วนวันจริงแน่นอนดิฉันคืออาจจะต้องดูทางทีวีแต่จริงๆดูมาตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเรียนโรงเรียนแถวนั้นสปีวรคลังก็จะเห็นการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำแล้วก็วันจริงโอ้โหสวยงามจริงเห็นกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อแล้วก็พอทุกครั้งมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้นขนลุกเลยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะไปต่อกันที่อีกช่วงหนึ่งนะคะกับช่วงมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
5: มุนตามวันสีสันภูมิภาค
0: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณอุดมหินหอมพินหอมนะคะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพงค่ะใช่ที่อำเภอโกสุมพิสัยนะ
7: คะจังหวัดมหาสารคาม
0: ค่ะวันนี้มาพูดคุยกับเรานะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาอำเภอโกสุมพิสัยนะคะที่มหาสารคามนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มาพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะฉันแม่อุดมพินหอมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพงค่ะ
0: ค่ะ
7: ทำเสียกกค่ะเสียกกมีเสียกกเมื่อก่อนก็เป็นต้นเพลิงก็ของบรรพบุรุษอ่ะรุ่นต่อรุ่นค่ะ
0: ค่ะ
7: เป็นรุ่นที่3ค่ะที่ทำเสียกกออกตลาดค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยนำเทคโนโลยีอะไรมาช่วยในการพัฒนาการผลิตเสียกกบ้างคะ
7: ก็มีแต่ทอมือของชาวบ้านแล้วก็ทำทั้งหลายหมู่บ้านตั้ง3อำเภอเลยค่ะที่จะสั่งมาให้เราค่ะ
0: ค่ะ
7: ช่วงนี้มันเป็นสีของจังหวัดสารคามเป็นสีน้ำตาลค่ะโทนสีน้ำตาลลายมัดหมี่ตะลายเปียเมื่อก่อนอีกจังหวัดอื่นจังหวัดจันทบุรีน่ะฉันไปดูงานที่บางสะเก้าน่
0: ะ
7: เป็นเสือแม่สีฉันก็ไปดูที่บางสะเก้าพอดีกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์หัวหน้านรงศักดิ์แล้วหัวหน้าสุชาดากรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์น่ะเป็นส่วนอยู่ที่อุตสาหกรรมฉันก็ได้เป็นโทนสีน้ำตาลมาให้จังหวัดสารคามรู้ว่าเป็นเสือกโกของจังหวัดสารคามค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพงแล้วคะตรงนี้เรามีการรวมกลุ่มหรือว่าการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไงกันบ้างคะ
7: พวกชาวบ้านที่เขาทอน่ะคือเขาทำนาแล้วก็ทอเฉยๆแล้วก็คนแล้วฉันก็เอามาแปรรูปแล้วก็คนเย็บอีกมันมีหลายขั้นตอนแล้วก็จังก็เป็นคนออกตลาดค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านบ้านแพงเนี่ยไปนำทำเสร็จแล้วไปขายที่ไหนหรือว่ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือยังไง
1: ค่ะ
7: ขายที่หายก็ฉันก็ส่งร้านภูฟ้าตั้งแต่20กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็โอทอดต่างๆแล้วก็ส่งแล้วก็ออกงานเมืองทองธานีแล้วแฟนตอนนั้นปี45 46แฟนก็ไปออกตลาดที่ประเทศนอก5ประเทศค่
0: ะ
7: เวียดนามสิงคโปร์ลาวเวียดนามจะขายดีกว่าเพื่อนแล้วก็เวียดนามน่ะขาย3เที่ยว4เที่ยวค่ะแล้วก็เวียงจันทน์แล้วก็มาเลเซียที่เกาะปีนังแล้วก็สิงคโปร์ขายอยู่ที่ทูตค่ะแล้วก็ประเทศได้เพียงหลายไปหมดอ่ะ5ประเทศค่ะ
0: ค่ะขายในประเทศขายดีไม่พอโกอินเตอร์ไปขายต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
1: ค่ะ
7: ก็ขายเท่าไหร่5 วัน 5 วันเขาก็ได้ที่พูดตัวอย่างเดียวนะที่ขายเวียดนามนะคะแทนไปขาย50ได้50ล้านดองก็เป็นเงินเราแสนกว่าบาทค่ะไป5วันค่ะผู้ว่ายังผู้ค่ะผู้ว่ายังขายช่วยเลยเขาที่เขาไปในตัวตนเป็นของตัวเองมาแต่ละคามค่ะ
1: ทราบว่าได้นำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนี้เข้าทุนเกล้าทุนกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เป็นมาอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
7: โอ้อันนี้กันเพราะว่าท่านเลขาที่ปุยกับพี่จีมาบ้านฉันแล้วฉันก็ส่งเสียให้ร้านภูฟ้าตอนปีที่2ปีที่แล้วน่ะฉันเลยเอากระป๋องไปถวายท่านท่านก็บอกว่าเสียสวยปุ๋ยที่สนามหญ้ามันลุกยากเลยเพราะว่าเราแก่แล้ว พูดทั้ง30นาทีเลยพูดกับฉันน่
1: ะ
7: ฉันก็ว่าฉันไปดูงานที่บางจากเจ้าอันนี้ฉันพูดนะแต่ฉันพูดช้ากว่านี
1: ้
7: แต่ฉันไปดูงานที่บางจากเจ้าฉันก็ของงานสมเด็จลำไพพันเนตรท่านที่เกณฑ์มาส่งเสริม
1: ค่ะ
7: ก็บูมก็เขาก็ดังถ้าจำนั้นไปเอาไปขายงานไหนงานไหนเขาก็เออเสียจันทบูรณ์ฉันว่าไม่ใช
1: ่
7: มันเป็นของจังหวัดจันทคาม
1: ค่ะ
7: เพราะว่าจันทบูรณ์เป็นแม่สีแดงสีเขียวจันทเงินเนาะแต่ของเรามาแยกมาแล้วก็มาเป็นสีส่วนสีน้ำตาลตอนปี46ค่ะเมื่อก่อนไปขายงานต่างๆก็มีแม่สีเหมือนเดิมของเขาล่
1: ะ
7: แล้วก็ว่าเจนทมูลแต่บนสบายไม่ใช่ฉันก็
0: เห็นว่ามีทำเป็นกระเป๋าด้วยลวดลายสวยเลยนะคะ
7: ค่ะทำกระเป๋ามีหลายแบบค่
1: ะ
7: เป็นแฟชั่นเป็นอย่างเพราะว่าอาจารย์ของพัฒนันชวนมาส่งเสริมฉันแล้วก็อาจารย์ที่มมส.สารคามมาให้กระเป๋าทรงนั้นทรงนี้แบบนั้นแบบนี้อย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
7: แล้วก็ทำแบบที่ตลาดต้องการค่ะ
1: ค่ะ
0: แม่อุดมคะช่วงท้ายนี้ให้ฝากถึงผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านแพงหรือว่าใครสนใจอยากสั่งซื้อเสื้อโกกอะไรต่างๆประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ
7: ประชาสัมพันธ์ก็เสื้อฉันมีหลายอย่างค่ะมีบุฟฟังน้ำมีบ่อพับมีหลายแบบอย่างค่ะถ้าสนใจก็099523311ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณอุดมพินหอมนะคะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพงตำบลบ้านแพงนะคะ
7: อำเภอโกสุมพิสัย
0: จังหวัดมหาสารคามนะคะขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ผลิตเสื้อกกแล้วดิฉันเห็นกระเป๋าสวยนะ
1: นี่คือถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งด้าน
0: ใช่เป็นกระเป๋าแฟชั่นที่สวยเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของที่อำเภอบ้านแพงอำเภอขออภัยกับตำบลบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
1: ค่ะสวยงามนะคะทั้งเสื้อทั้งกระเป๋านะคะแล้วก็ถือเป็นฝีมือนะคะของกลุ่มแม่บ้านนะที่มารวมตัวกันนะคะในการทำแล้วก็คือต้องบอกว่าสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่า
0: ถูกต้องแต่เพิ่มมูลค่าเมื่อสักครู่นี้เห็นราคามาด้วยเนี่ยไม่แพงเลยนะ
1: จับต้องได้
0: จับต้องได้หลักร้อยคือซื้อได้สบายๆเลย
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่1 นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของหมุนตะวันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
5: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
10: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
11: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
10: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
11: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
10: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
11: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร.2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชลบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแหวงอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 68% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาดอนเมืองคลองสามวาลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมปราจีนบุรีราชบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาบางแคตลิ่งชันจตุจักรบางซื่อดอนเมืองสายไหมหนองจอกจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางแคหนองแขมทวีวัฒนาตลิ่งชันบางซื่อจตุจักรวังทองหลางบึงกุ่ม บางเขนลาดพร้าวดอนเมืองหลักสี่สายไหมคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบางกอกน้อยภาษีจุฬาลงกรณ์บางบอนบางขุนเทียนจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปเสียงจริงจากพื้นที
1: ่กลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะคะของรายการหมุนตามวันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลและคุณปณิสราพันแก้วนะคะช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีสายสัมภาษณ์นะคะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะช่วงนี้ในการเกิดเหตุการณ์ที่เราเพิ่งได้ติดตามเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กนะคะหรือว่าที่เกิดที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะทางรายการหมุนตามวันได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและท่านยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันกับคุณหมอเดลนะคะก็คือพฤติกรรมของเด็กในการสื่อสารแสดงออกแทนคำพูดหรืออารมณ์อย่างไรค่ะตอนนี้คุณหมอเดลพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคุณปริยพรสวัสดีคุณปณิสราและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณหมอคะสำหรับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยค่ะเขามีวิธีการสื่อสารอย่างไรบ้างคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้ววิธีการสื่อสารของเด็กๆตรงนี้ค่ะผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงดูไหมคะ
3: หมายถึงว่าพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
2: ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
3: คือวิธีการสื่อสารเนี่ยถ้าแบ่งเป็นชุดแบบง่ายๆที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆเลยก็คือชุดที่เป็นเด็กเล็กก
2: ็
3: คือเด็กอนุบาลเลยซึ่งเขาอยู่ในโลกจินตนาการจะสังเกตว่าเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยสนทนาสื่อสารกับเขาก็จะต้องใช้นิทานใช้เพลงหร
2: ือ
3: ใช้อะไรที่เขาเข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนอันนี้คือชุดของเด็กเล็กเลยถ้าเป็นชุดเด็กโตขึ้นมาก็คือที่เป็นวัยเรียนอยู่ปฐมไม่ว่าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อะไรทั้งหลายเนี่ยน
2: ะ
3: ทั้งหมดเลยยังไม่ได้เข้าวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้หลักการเหตุผลได้แต่จะต้องไม่ซับซ้อนที่จะทำให้เขาเข้าใจลำบากอะไรที่เป็นนามธรรมไม่เข้าใจแต่พอขึ้นไปชุดของวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยังมีแยกเล็กๆนิดหนึ่งนะคือถ้าเป็นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเช่นม.1 ป.6 ม.1 สำหรับบางคนป.6 ก็เข้าวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยป.6 ม.1 ม.2 เนี่ยกลุ่มพวกนี้ความเป็นนามธรรมจะไม่เข้าใจหมอยกตัวอย่างนามธรรมให้ผู้ชมผู้ฟังอย่างเช่นในเรื่องของคุณธรรมพูดคำว่าคุณธรรมแค่คำว่าคุณธรรมก็ไม่เข้าใจแล้ว
2: ค่ะ
3: จริยธรรมก็ไม่เข้าใจแล้วยิ่งงงนะเขาไปอยู่ว่าคุณธรรมจริยธรรมต่างกันยังไงไม่ต้องไปถาม
1: จริงบางคนแยกแยะไม่ออกนะคะ
3: เอออย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่ผู้ใหญ่
1: เราเอง
3: ตอนนี้ก็ยังแยกไม่ค่อยออกเลยตอนนี
2: ้ค่ะ
3: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าอันนี้มันเป็นนามธรรมแต่ถ้าสมมติพูดกับเขาใหม่แม้กระทั่งคุณพิยพรคุณปณิสราครับ
2: ค่ะ
3: แม้กระทั่งแค่คำว่าบาปบุญคุณโทษเขายังอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ถ้าเอาใหม่นะถามเขาเป็นรูปธรรมว่าเถียงพ่อแม่นี่มันดีหรือมันไม่ดี
1: อันนี้จะเข้าใจมากขึ้นจะเห็นภาพ
3: อันนี้จะเข้าใจมากขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นตอนกลางตั้งแต่13 14 15ขึ้นไปก็คืออยู่ชุดชั้นมัธยมปีที่3 4 5อะไรแถวเนี้ยนะ
1: ค่ะ
3: กลุ่มพวกนี้จะเริ่มเข้าใจที่เป็นนามธรรมเริ่ม
2: ค่ะ
3: แต่จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเลยเพราะว่าอายุเกิน15ปีขึ้นไปเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะเข้าใจประโยคสื่อสารเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ฟังฮะเวลาจะสื่อสารกับลูกเนี่ยก็กรุณาสั้นกระชับชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญว่าไปตามพัฒนาการแต่ละวัยด้วยเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการสื่อสารแบบรับส่งระหว่างผู้ปกครองกับเด็กในคนที่ดูแลเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาของเด็กยังไงบ้างคะ
3: คือคำว่าปฐมวัยเนี่ยนะผู้ฟังทุกท่านฮะมันสะกดด้วยปอปลาปอสันฐานหมอมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า early childhood ถ้าแปลเป็นภาษาแบบระบบการศึกษาของบ้านเราถ้าแปลให้ง่ายๆก็คือวัยอนุบาล ในชุดของอนุบาลในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างที่หมอบอกครับเป็นวัยจินตนาการทีนี้ประเด็นคำถามที่เมื่อกี้ถามคืออะไรนะฮะว่าถ้าเป็นปฐมวัย
1: ค่ะคือการสื่อสารแบบรับส่งระหว่างผู้ปกครองที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ค่ะคือต้องมีการสื่อสารยังไงบ้างคะเพราะว่าเด็กช่วงนี้เนี่ยถือว่าสำคัญในการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะท่านคะ
3: และสำคัญมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
3: คือต้องบอกว่าแผนพิมพ์เขียวคือทำไมโลกทั้งโลกเราคุยกันเรื่องของเด็กอนุบาลหรือว่าน้อยกว่าอนุบาลที่เราก็คงเคยได้ยินมั้งกว่าจะถึงอนุบาลก็สายไปแล้วเนี่ยทำไมเขาให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงเวลาที่อยู่ในท้องแม่เป็นทารกในครรภ์บรรดาความจริงยูเนสโกในนิยามคำว่าปฐมวัยตั้งแต่ครรภ์บรรดาจนถึง8ปีนะฮะ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่6ปีเหมือนบ้านเรานะ
1: ค่ะ
3: ก็ถึง8ปีแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ช่วงก็คือช่วงในครรภ์บรรดา
1: ค่ะ
3: ช่วงแรกเกิดจนถึง3ปีอันนี้ช่วงที่2
2: ค่ะ
3: ช่วง3ถึง6ปีอันนี้ก็คือวัยอนุบาลก็ยังอยู่ในปฐมวัยนะปฐมวัยแล้วก็6ถึง8ปีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็ยังถือว่าเป็นปฐมวัยช่วงปลาย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในทั้งหมดนี้เนี่ยหัวใจสำคัญคือในครรภ์มารดาอวัยวะต่างๆก็เจริญเติบโตรวมทั้งเซลล์สมองมีการแบ่งตัวแต่การแบ่งตัวนั้นจะมาปรากฏเกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ย
1: ค่ะ
3: ยังมีความสำคัญมากหมายความว่าเซลล์สมองยังมีการแบ่งตัวแบ่งเซลล์กันอยู่เลยปกติสมองเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่เคยสังเกตไหมเวลาไปนำมาพึกกับมาพาดอะไรทั้งหลายเนี่ยผู้ฟังคงนึกสภาพออกว่าพอไปนำมาพึกกับมาพาดเวลาฟื้นตัวนี่มันฟื้นยากใช้เวลาเป็นปีบางทีไม่ฟื้นเลยก็มีหมายถึงว่าเส้นประสาทเส้นนั้นเสียไปเลยก็มีถูกไหมแต่เราเข้าใจว่าเซลล์ประสาทพวกนี้มันจะไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มในระยะเวลาเราแก่ตัวไปเรื่อยๆแต่ยิ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเซลล์ประสาทพวกนี้มันยังมีการแบ่งตัวกันอยู
1: ่
3: พอมันมีการแบ่งเซลล์แล้วพอขึ้นมาจนถึง 2-6 ปีเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่มีความหมายทั่วโลกเข้าใจตรงกันคือบูรณาการประสาทสัมผัสถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sensory integration ถ้าเอาให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจที่ใช้ในการสัมผัสสิ่งภายนอกทั้งหมดนั้นน่
1: ะ
3: ที่ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้อยู่ร่วมในโลกใบนี้มันต้องบูรณาการทั้งหมดนั้นซึ่งระบบดิจิทัลมันไม่สามารถสอนพวกนี้ได้เลย
2: ค่ะ
3: ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างแบบพิมพ์เขียวแบบพิมพ์เขียวเลยนะจะสร้างตึกขึ้นมาตึกนึงมันต้องมีแบบพิมพ์เขียวใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: เช่นจะทำให้เด็กคนนี้มีจิตสำนึกขึ้นไปโตขึ้นไปจะได้เขามองโลกในแง่บวกไม่ใช่กลายเป็นนางร้ายตบตีชิงวิ่งปล้นกลายเป็นคนที่มองหวาดระแวงตลอดเวลาอะไรอย่างนี้บุคลิกภาพอะไรทั้งหลายพวกนี้มันเป็นช่วงของการหล่อหลอมแบบพิมพ์เขียวซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงปฐมวัย
1: ค่ะ
3: เห็นความสำคัญแล้วเน
1: า
3: ะ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของ
3: มันมีช่วงสำคัญอีกนิดนึง
2: ค่ะ
3: แต่นิดเดียวคือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเข้าใจไม่ครบอยู่อีกนิดนึง
1: ค่ะ
3: คือเราเข้าใจจริงว่าแผนพิมพ์เขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปฐมวัยก็คือวัยอนุบาลเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
3: แต่มันมีจุดเปลี่ยนสำคัญชีวิตอีกอันหนึ่งที่เป็นเพนพอยต์แล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องเข้าใจแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยคือช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าวัยรุ่นตอนกลางครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการแบ่งเซลล์เพิ่มหรอก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่มันมีการตัดเซลล์ทิ้งครับ
1: คือเด็กบางคนถึงได้แบบบางคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพอเข้าเปลี่ยนผ่านช่วง
2: ค่ะ
3: ไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีความหมายในโลกทั้งโลกเนี่ยในหมู่นักวิชาการเนี่ยเขาใจตรงกันนะว่ามันมีช่วงเปลี่ยนผ่านมันตัดทิ้งหมายความว่าไงยกตัวอย่างนะถ้าเราไม่สอนให้ลูกหลานของเราคิดวิเคราะห์แยกแยะสังเคราะห์ข้อมูลเราเล่น copy paste copy paste กันสนุกสนานมากเลยในระบบการศึกษาเนี่ยน
1: ะ
3: ไอ้มิตินี้ถ้าสมองประเมินแล้วว่าเซลล์สมองส่วนนี้และรากประสาทส่วนนี้เนี่ยเจ้าของร่างกายเนี่ยเขายังไงก็ไม่ใช้เนี่ยมันจะตัดทิ้งเลยครับ ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นคุณภาพพลเมืองที่เติบโตขึ้นไปคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ค่อยจะออก
1: ค่ะ
3: เริ่มเห็นภาพนะว่านี่คือจุดเพนพอยต์ของประเทศแล้วก็การพัฒนาคุณภาพพลเมืองเด็กครับ
1: ค่ะ
2: คุณหมอคะคือเท่าที่ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังมาเนี่ยคือแสดงว่าในช่วงประถม

0: ัตตามิจฉาทิฏฐิที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเด็กเขาก็ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่จะเห็นเลยก็คือให้กินไม่กินอยากกินเลยลูกวิ่งไปกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้อาบไม่อาบอย่าอาบน้ำเลยลูกวิ่งไปอาบเขาทำตรงกันข้ามกับที่พ่อแม่พูดท
1: ุ
0: กประการจริงๆถ้าพ่อแม่เข้าใจจะไม่ไปยียวนแล้วมีความรู้สึกอารมณ์โมโหแล้วลงไม้ลงมือเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าอันนี้คือศิลปะที่ลูกกำลังลองของ
1: อย่างนี้เราต้องจัดการยังไงคะคุณหมออ
0: ารมณ์นี่ไงเราก็ต้องคุมอารมณ์ไม่เป็นไรลูกถ้าลูกไม่อยากอาบน้ำแม่ก็พาลูกไปทั้งชุดนอนนี่แหละไปโรงเรียนทั้งชุดนอนเลยลูกก็จะเราก็ไม่ต้องขับข้องใจไงลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าพ่อเอาจริงไว้งานนี
1: ้
0: แม่เอาจริงไว้แต่แล้วเรามาลองของแบบนี้ไม่ได้วันถัดไปพอเราจะบอกว่าลูกแม่จะไปแล้วนะเขาจะรีบวิ่งไปอาบน้ำทันทีเลยเพราะเขารู้อยู่ว่าแม่พาไปจริง
2: ค่ะเขาก็คือจะทำโดยอัตโนมัติเลยทีนี้เพราะว่าเจอของจริงไปแล้วครั้งหนึ่ง
0: ใช่ฮะ
1: ค
0: ืออันนี้คือศิลปะที่นี้ศิลปะแบบนี้ไปใช้กับวัยรุ่นคนเดียวกันเลยมิได้ครับมิได้ใช้ไม่ได้ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะคำถามที่สำคัญก็คือว่าการที่เด็กเนี่ยแสดงออกถึงความรุนแรงหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอย่างเงี้ยค่ะมีผลมาจากการเลี้ยงดูหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมากน้อยแค่ไหนคะ
0: คือปัจจัยที่ถามเนี่ยหมอต้องตอบด้วยคำว่าทุนชีวิตของหมอนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คือทุนชีวิตเนี่ยเดี๋ยวผู้ฟังทุกท่านโปรดเข้าใจกันก่อนนะถ้าไปดูในสัพทานุกรมในราชบัณฑิตยสถานเนี่ยหมอเป็นคนให้คำนิยามนี้ไว้เอง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: มีชื่อหมอปรากฏเลยในราชบัณฑิตยสถานว่าหมอเป็นผู้ให้คำนิยามนี้ใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหมอก็ให้ไว้เลยว่ามันทับแปลงง่ายๆแบบที่ผู้ฟังจะได้ไม่ต้องตีความกันเยอะก็คือมันคือสำนึกดีแล้วทักษะที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศของตนเองเรื่องราวดีๆนะพูดง่ายๆก็คือเด็กรู้สึกยังไงดีๆกับบ้านตัวเองชุมชนโรงเรียนและเพื่อนแล้วมีทักษะในการอยู่ร่วมกันดีๆอย่างไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบ้านกรณีความรุนแรงที่กำลังถามอยู่เนี่ยปัจจัยมันจะมีตั้งแต่ปัจจัยของตัวเด็ก
1: ค่ะ
0: เช่นเป็นเด็กเลี้ยงยากเด็กที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตอันนี้คืออยู่ที่ตัวเด็กปัจจัยอยู่ที่ตัวเด็กแต่มันไม่ได้จบที่เด็กสิแล้วพ่อแม่นะดูแลลูกยังไง
1: ค่ะ
0: แล้ววิธีการในการเลี้ยงลูกเขามีการเลี้ยงลูกแบบสร้างสรรค์ไม่ได้ตามใจนะไม่ใช่เลี้ยงแบบสำลักความรักนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าขาดความรักด้วยนะมันต้องมีความพอดีแล้วว่าไปตามวัยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์และศีลในการที่จะดูแลลูกแต่ละวัยที่มีวิธีการที่อาจจะมีความละเมียดละไมในส่วนของมันเองอยู่แล้วถ้าครอบครัวไม่เป็นครอบครัวที่ดีโรงเรียนไม่เป็นโรงเรียนที่ดีพูดง่ายๆบ้าเรียนอย่างเดียวไม่สนใจวิชาชีวิตไม่สนใจเรื่องบุลลี่เต็มไปหมดเลยในโรงเรียนความปลอดภัยแทบจะหาไม่ได้เลยความรุนแรงและบวกกับที่ในรั้วบ้านเองก็กลายเป็นพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งและใช้ความรุนแรงกันเนี่ยยิ่งทุนชีวิตอ่อนแอลงเท่าไหร่โอกาสที่เด็กจะประพฤติออกมาบุอยู่บนความเสี่ยงจะหลากหลายรูปแบบเช่นถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตก็ซึมเศร้าฆ่าตัวตายถ้าเป็นเอ็กโทรเวิร์ตก็อาจจะออกมารูปที่บ้าพลังและต้องการที่จะปลดปล่อยอาจจะเข้าแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์สุดท้ายก็กลายเป็นโอ้โหสังคมเดือดร้อนกันไปทั่วอินโทรเวิร์ตบางประเภทอินโทรเวิร์ตบางประเภทอาจจะเก็บกดอารมณ์ขึ้นมาก็ระเบิดออกมาเป็นกราดยิงอย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูแลจิตใจเด็กๆได้ยังไงบ้างคะคืออย่างบางทีเนี่ยลูกๆที่บ้านอาจจะไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่มีวิธีที่จะเข้าหาลูกๆหรือว่าเด็กๆหรือทำให้เราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกหรือจิตใจเขาได้ยังไงบ้างคะคุณหมอมีวิธีแนะนำตรงนี้ไหมคะ
0: คือประเด็นแรกความจริงเนี่ยหมอใช้คำว่าจิตวิญญาณความเป็นพ่อแม่ต้องมีก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเลี้ยงลูกฟาดหัวด้วยเงินอย่างนี้นะใช้วัตถุนิยมทุนนิยมเนี่ยไม่รอดกลุ่มพวกนี้มีปัญหาแน่นอนนะก็เรียกว่าสำลักด้วยวัตถุ

0: ิยมรวยยังไงก็ช่างก็มีปัญหาได้ทั้งสิ้นแหละครับไม่เกี่ยวข้องกับระบบว่าพ่อแม่มีการศึกษาสูงอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่ำรวยไม่เกี่ยวเลยฮะมันอยู่ที่ทุนชีวิตกระบวนการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพนี่เป็นประเด็นแรกที่ต้องมาก่อนสัมพันธภาพภายในบ้านแล้วอันที่สองที่ตามมาก็คือวิธีการในการที่จะสื่อสารทีนี้วิธีการในการที่จะสื่อสารก็คือการให้พลังใจซึ่งกันและกันก็คือนึกถึงใจเขาใจเราอ่
1: ะ
0: เราต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังหมอใช้ห้าข้อที่ผู้ใหญ่จะไม่มีปัญหากับลูกนะหนึ่งเนี่ยบ้านต้องรักอบอุ่นปลอดภัยบ้านเป็นเซฟโซนที่รักอบอุ่นและปลอดภัยแต่โปรดขีดเส้นใต้คำว่ารักของหมอต้องไม่สำลักความรักดูอย่างไรผู้ฟังทุกท่านฮะกลับไปถามตนเองดูก่อนว่าลูกหลานท่านนะทุกวันนี้เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานกันบ้างไหมเนี่ยกางเกงในของเขาอะเขาซักกันบ้างไหมเนี่ยหรือทั้งหมดนั้นอะแม่ทำหรือทั้งหมดนั้นอะจ้างพี่เลี้ยงมาทำถ้าแค่รักยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ได้อันนี้รักจะเอาแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นแหละครับที่เรียกว่าปรนเปรอความรักครับ
2: ถ้าปรนเปรอมากเด็กจะสำลักเลยนะคะหมอ
0: สำลักแล้วจะมีบาดเจ็บในแง่ของสำลักด้วยฮะมีเยอะครับที่พ่อแม่ดีจนเกินไปแล้วก็ทำให้ซะทุกอย่างเลยสุดท้ายเด็กติดยาก็มีครับเพราะเขาลองทุกอย่างเลยครับได้หมดเลยข
1: ้
0: อที่สองฮะผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เป็นพูดมากพูดปากเปียกปากแฉะเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่ต้องรู้จักฟังลูกฟังอย่างเดียวจริงๆเนี่ยยังลดความตึงเครียดของลูกไปได้ทั้ง 50% ยกตัวอย่างนะเช่นเจอหน้าลูกแทนที่จะถามว่ากันบ้านเสร็จยังงานส่งหรือยังถ้าเราเห็นสีหน้าลูกยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ถามเลยว่าลูกมีอะไรดีๆมาเล่าให้แม่ฟังบ้างเราก็มีความรู้สึกอยากฟังแต่ถ้าเห็นสีหน้าแม่อมทุกข์ไม่ใช่สีหน้าลูกอมทุกข์ดูหน้าตาวันนี้ยุ่ยยี่ไปหน่อยนึงนะเราก็ถามว่าลูกมีอะไรไม่สบายใจที่แม่พอจะช่วยได้ไห
1: ม
0: น้ำและโปรดเข้าใจด้วยนะน้ำเสียงของเราก็มีความหมายนะ
1: จะ
0: สังเกตว่าเวลาหมอเล่าให้คุณพิยาพรพนิสราและผู้ฟังนี่ดูมันซอฟลงใช่ไหม
2: ซอฟมากแล้วแบบว่าเพลินหน้าพูดคุยต่อมา
1: แล้วเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกเลยค่ะคุณหมอถ้าเป็นตัวเราเองที่เป็นเด็กเรากลับบ้านไป
2: พอเราได้ยินคำถามแบบนี้แค่เปลี่ยนคำอะค่ะเรารู้สึกดีแล้วอยากจะคุยกับพ่อแม่ต่อเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติเสียงแป๋นๆมาเลยนะแล้วเสียงกระชากมาเลยนะ
2: ค่ะ
0: มีเรื่องดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างมาบอกดิ
2: โอ้โหไม่กล้าพูดเลยค่ะคุณหมออ
0: ันนี้พร้อมบวกนะไม่ใช่พลังบวกนะนี่พร้อมจะบวก
1: ค่ะ
0: มันนี่แหละคือน้ำเสียงอ่ะมันอยู่ที่ลีลาแล้วก็อาบางอันมันไม่ได้ด้วยแค่คำพูดอย่างเดียวเด็กเขาสัมผัสได้นะว่าแม่มาจริงแม่มาดีไม่ใช่แม่มาร้าย
1: ค
0: ่ะนี่คือประเด็นที่สองนะนี่หมอยังไม่ลงรายละเอียดว่าวิธีการฟังอะไรต่างๆข้ามไปก่อนไปประเด็นที่สามบ้านต้องมีวินัยแต่วินัยพ่อไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังทุกท่านเป็นพ่ออยู่นี่ท่านเป็นข้อยกเว้นเนี่ยถ้าท่านคือข้อยกเว้นตลอดเวลาเนี่ยบ้านไม่เป็นบ้านที่ดีได้หรอกไม่มีทางเลยฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วข้อที่สี่ฮะเดี๋ยวกลับมาที่ข้อ3เวลาจะออกแบบวินัยเนี่ยดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยกันนะไม่ใช่หมายถึงว่าเราอะออกแบบวินัยเนี่ยจะต้องเป็นเป๊ะเป๊ะตามนั้นแต่ทั้งหมดนี้บังคับใช้กับลูกแต่พ่อแม่คือข้อยกเว้นจบอันนี้ไม่มีทางไปกันรอดข้อที่4ฮะก็คือว่าเราอะต้องเป็นต้นแบบที่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายครับเด็กทุกคนเกิดมาเป็นผ้าสีอะไรฮะ
2: สีขาว
1: สีขาวอ่ะคุณหมอ
0: เราเข้าใจผิดกันทั้งประเทศมาตลอดนี่แหละ
2: ค่ะจริงๆแล้วเป็นสีอะไรคะคุณหมอ
0: เป็นผ้าสีพื้นที่หมอบอกว่าเป็นผ้าสีพื้นแต่ละคนมีเฉดสีของเขาเองเนี่ยหมอไม่ได้กำลังปฏิเสธว่าเด็กทุกคนเกิดมาใสบริสุทธิ์แล้วหมอไม่ได้ปฏิเสธว่าลวดลายเกิดขึ้นจากบนการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมแต่หมอส่งสัญญาณเพิ่มว่าอย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบเพราะถ้าท่านเลี้ยงแบบเปรียบเทียบทำไมแกไม่เหมือนบ้านนู้นทำไมแกไม่เหมือนพี่ทำไมแกไม่เหมือนน้องเอาเรียบร้อยงานนี้ได้เจ็ดกันแน่ นะเพราะฉะนั้นอย่าทำในลักษณะนั้นและสุดท้ายเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทุกบ้านท่านครับเรื่องบางเรื่องนะลูกนะเขาไม่ได้อยากจะคุยกับพ่อแม่ซะทุกเรื่องบางเรื่องถ้าเขามีผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจแล้วทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในรั้วโรงเรียนหรืออาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาซึ่งสมัยก่อนเรามีพวกนี้หมดเลยนะทุกวันนี้มันน้อยลงเขาก็จะได้มีบางคนที่สามารถพรั่งพรูระบายอารมณ์ที่เขาอัดอั้นตันใจได้โดยอยู่บนเซฟโซนของเขาครับ
2: โอ้เรียกได้ว่าโหวันนี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะอยู่ลูกอยู่ในวัยที่ช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะคุณหมอคะช่วงท้ายค่ะเรามาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลคุณธรรมอวอร์ดกันหน่อยค่ะถือเป็นรางวัลสำคัญระดับประเทศเลยนะคะที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสักนิดนึงค่ะ
0: ครับเราเรียกกันนี้เป็น Thailand Moral Award ฮะแล้วก็คุณเป็นรางวัลที่มีคุณภาพมากเรามีคณะกรรมการที่ช่วยพิจารณาทั้ง11คณะในการที่จะทำทั้งเรื่องของสื่อแล้วก็มีของประเภทที่2ก็คือประเภทบุคคลชุมชนและองค์กรทีนี้บุคคลชุมชนและองค์กรในปีนี้ครบรอบ15ปีแล้วหมอก็กำลังจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ8ปีหมอจึงให้ภาคีเครือข่ายที่ทำงานและเราลงพื้นที่คุณพิยพรคุณปณิสราและผู้ฟังฮะเราไม่ได้ให้ใช้ส่งเอกสารครับแต่เราลงดูพื้นที่จริงปฏิบัติการจริงของจริงแล้วของจริงนั้นปรากฏจนเห็นผลชัดเจนจึงมามอบรางวัลบุคคลชุมชนและองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงครับไม่ต้องส่งเอกสารส่วนไอ้ประเภทแรกก็คือประเภทของสื่อนั้นน่ะก็ดูผลผลิตที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะฮ
1: ะ
0: ปีที่แล้วทั้งปีว่ามีการขับเคลื่อนในมิติการเป็นแรงกระเพื่อมให้คนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ท้ออย่างไรซึ่งมีทั้งรายการเพลงละครวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลหนังสั้นลักษณะแบบนี้ออกมาทั้งหมด8ประเภทในการที่จะมอบรางวัลให้ประเภทของสื่อส่วนของบุคคลชุมชนและองค์กรก็แยกออกไปอย่างละ30รางวัลในแง่ของประเภทของแต่ละประเภทเนี่ยโดยเฉพาะของสื่อเนี่ย8สาขาเนี่ยละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงวิทยุโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะมีชนะเลิศซึ่งจะได้เงินรางวัลก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็เป็นพลังใจให
1: ้
0: พร้อมกับโลกแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2แล้วก็รวมทั้งรางวัลชมเชยเกียรติบัตรครับอันนี้ก็คือหัวใจแต่มันมีรางวัลอีกประเภทหนึ่งที
1: ่
0: ผมอันนี้เป็นพัฒนาการจากหมอเดลนี่แหละครับด
1: ำ
0: เน
1: ิน
0: ขึ้นมาเองฮะ
2: รางวัลอะไรครับ
0: หมอคะผู้ปิดทองผู้ปิดทองหลังพระ
2: เป็นยังไงคะรางวัลนี
0: ้รางวัลประเภทนี้เนี่ยไม่ได้ประสงค์ที่จะรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่ทำความดีจนเป็นที่ประจักษ์แต่สังคมเนี่ยทั้งชีวิตของเขาหรือทั้งบริบทของเขาเลยผมยกตัวอย่างล่าสุดที่ผมเพิ่งไปให้มานี่คือสุนัขกู้ภัยแห่งชาติสุนัขเคนายเจ้าสีนวลรู้ไหมครับคุณวิทยาพรทุนปณิสราน้องสีนวลเนี่ยมันยืนภาคภูมิใจขอโทษนะสุนัขนะครับแต่เขาจบปริญญาโทแล้วบอกก่อนและเขาเป็นสุนัขกู้ภัยในซากตึกอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างไม่ลดละความเพียรพยายามผมต้องขอบคุณทางหน่วยกู้ภัยสุนัขกู้ภัยแห่งชาติที่ทำได้ดีมากหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เราไปมอบให้กับโครงการคนเก็บน้ำให้แผ่นดินทั้งชีวิตเลยเก็บน้ำให้แผ่นดินมา125ฝายเก็บได้4ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อแก้ปัญหาในประเทศอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างดีๆที่เราตามไม่ต้องเดินทางมาฮ
2: ะ
0: หน้าที
2: ่
0: ของหมอคือเดินแล้วเขาอ่ะเลือกสถานที่และวันเวลาของเขาได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือ Thailand Moral Award ครับ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยล่ะคะคุณหมอรายละเอียดกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ซึ่งอันนี้ก็จะมีการจัดมอบรางวัลเป็นวันที่เราเชิญมามอบรางวัลมีรายการวิทยุคุณของแผ่นดินได้ด้วยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ขอชื่นชมมาด้วยนะว่าอยู่ในลิสต์ที่ได้อยู่ด้วยนะครับ เราก็จะเชิญมามอบรางวัลใน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็จะได้เรียนเชิญท่านองคมนตรีท่านเป็นผู้มามอบท่านพลอากาศเอกชลิตภูผาสุขในวันที่28สิงหาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทั้งเช้าและบ่ายครับเพราะว่าช่วงเช้าก็จะหนักไปทางเรื่องของทางพี่น้องประเภทสื่อทุกรูปแบบอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วแล้วก็จะต่อด้วยของบุคคลและชุมชนองค์กรที่จะมอบให้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นแล้วก็ท่านยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขอบพระคุณหมอเดลมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยโอกาสหน้าเชิญมาพูดคุยกันอีกนะคะ
0: ครับยินดีครับแล้วสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เป็นเรื่องที่โอ้โหถือว่าใกล้ตัวเพราะว่าจากข่าวล่าสุดที่เราติดตามการเกิดในโรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญอย่างที่คุณหมอได้พูดไปนะคะแต่ละช่วงวัยมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่ามีความรู้มากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยคือหมอเดลเนี่ยคุยแล้วสนุก
1: ใช
2: ่จริงๆอยากมีคำถามอีกหลายๆเรื่องนะเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รอให้ได้มาพูดคุยกันนะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้เชิญมาพูดคุยกันต่อนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วค่ะช่วงนี้นะคะ16:38นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
2: ่กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของหมุนตามวันในชั่วโมงที่2ค่ะช่วงเสียงจริงจากพื้นที่เรายังคงมีสายสัมภาษณ์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะมาพูดคุยกันนะคะเราไปพูดคุยกับคุณพิรสบุญชมค่ะผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการดำเนินการของโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาของโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ใดคะ
8: ครับผมเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ
2: ค่ะ
8: ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้นะครับเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จท่านนะครับที่ทรงห่วงใย ทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรสัตว์ป่าและระบบนิเวศนะครับตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารนะครับ
2: ค่ะ
8: ถ้าเราจะย้อนกลับไปในอดีตนะครับเมื่อประมาณเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2534ครับขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรนะครับณบ้านห้วยลอดูกอำเภออมก๋อยนะครับพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่จึงได้พระราชทานพระราชดำริอันเป็นเข็มทิศที่สำคัญนั่นคือการให้คนอยู่กับป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืนในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับโดยเปลี่ยนบทบาทของราษฎรในพื้นที่ครับจากการที่เป็นผู้เคยบุกรุกให้กลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่นะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผม
2: ค่ะปัจจุบันค่ะเชิญค่ะเชิญต่อไหมคะ
8: ครับผมก็ต่อจากนั้นมานะเขาก็เป็นที่จุดเริ่มต้นของการกำเนิดของโครงการพระราชดำริหลายอย่างนะครับซึ่งได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันครับตามที่เห็นตามสื่อต่างๆหลายๆโครงการครับผม
2: ค่ะตอนนี้เนี่ยทางโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มีกี่โครงการคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามหน่อยค่ะ
8: ครับก็ตอนนี้ปัจจุบันนะครับทางส่วนประสานโครงการพระราชดำริสำนัก16ของกรมอุทยานที่ได้ดูแลนะครับซึ่งมีโครงการในความรับผิดชอบนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะครับรวมทั้งสิ้น52โครงการนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า3ล้านไร่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนี่ประมาณ228หมู่บ้านหรือมากกว่า 168,000 กว่ารายนะครับซึ่งกระจายอยู่ในทั้งอำเภอเมืองครับอำเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวอำเภอแม่อายเวียงแหงอำเภอเสมิงตลอดจนในพื้นที่ใกล้เคียงของเราในอำเภอเมืองก็ยังมีโครงการพระราชดำริอยู่ครับผม
1: ค่ะค่ะท่านคะสำหรับความสำคัญของโครงการที่เกิดขึ้นนี้ล่ะคะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างคะทั้งเรื่องของความแตกต่างกันด้านสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมเอกลักษณ์เด่นในแต่ละพื้นที่ค่ะ
8: ครับผมโครงการพระรามบีนะครับปัจจัยและหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการนะครับคือการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรนะครับควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ครับพื้นที่ที่เราดูแลเนี่ยมีความหลากหลายทางลักษณะภูมิศาสตร์สูงมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือเรามีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันหลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นตั้งแต่แหล่งต้นน้ำลำธารมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติไปจนถึงพื้นที่สูงที่เคยมีการทำไร่หมุนเวียนครับผมซึ่งดังกล่าวเนี่ยเราจะได้เน้นถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์ของพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างออกไปนะครับจึงได้เกิดโครงการหลายๆโครงการนะครับได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงนะครับซึ่งรูปแบบเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นไร่หมุนเวียนนะครับให้มากลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้ยั่งยืนโดยผ่านหลักวิชาการที่ถูกต้องนะครับเราได้ซึ่งเราไม่ได้แค่ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชนะครับแต่เรากำลังจะสร้างผู้พิทักษ์ป่าให้มีกินมีใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศและปัจจุบันนะครับบางแห่งเรายังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี่ก็จะเป็นการสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพให้ราษฎรที่มีให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้ปกติโดยไม่ต้องพึ่งพาการตัดไม้ทำลายป่าหรือการทำไร่หมุนเวียนอีกต่อไปครับผมรูปแบบที่สองนะครับ
2: ก็จะ
8: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำรินะครับซึ่งในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับเราจะต้องใช้กำลังคนนะครับในช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสร้างคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บนป่าสร้างอาชีพแล้วก็ทำยังไงก็ได้ช่วยพัฒนาให้เขาสามารถอยู่ได้ร่วมกับป่าโดยที่เปลี่ยนจากการทำลายมาเป็นการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ
2: ค่ะ
8: ครับต่อไปโครงการเรื่องในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้นะครับเราก็จะมีหลักการทำงานที่ง่ายๆครับคือรักษาป่าเดิมเพิ่มเติมป่าใหม่แล้วก็ใส่ใจคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับ
2: ค่ะ
8: ซึ่งก็ รูปแบบทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุที่ทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ค่ะในส่วนของงานโครงการพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงการพึ่งพาตนเองตลอดจนด้านความเป็นอยู่แก่ราษฎรในสังคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะตรงเรื่องนี
8: ้ก็ในความมั่นคงในที่นี้นะครับเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยทํากินอยู่ในพื้นที่นะครับเราจะต้องจัดพื้นที่ให้ราษฎรในพื้นที่นะครับมีพื้นที่ทํากินเป็นหลักแหล่งนะครับมีอาชีพสุจริตนะครับตลอดจนมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับซึ่งความจําเป็นในการบุกรุกทำลายป่าหรือพึ่งพิงป่าก็จะลดน้อยลงไปหรือจะหมดไปในอนาคตนะครับซึ่งเราปลูกฝังจิตสำนึกให้เขาตระหนักว่าป่าคืออู่ข้าวอู่น้ำเมื่อเขาดูแลป่าป่าก็จะดูแลเขาครับซึ่งนี่ก็คือการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงเป็นการเปลี่ยนผ่านจากชุมชนที่เปราะบางครับสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ครับผม
2: ค่ะนี่ก็เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วแบบนี้ค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่มีการได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยังไงบ้างคะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยเรามีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
8: ปัจจุบันนะครับเราหน่วยงานของเรานะครับเป็นหน่วยงานหลักในการทำงานในพื้นที่ในป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เรานะครับเราก็ได้น้อมนำเอาแนวทางการบริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับคือที่เราพูดกันติดปากคือทศ.1เดียวนะครับแล้วก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันภายในกระทรวงแล้วก็ตลอดจนหน่วยงานที่อยู่นอกกระทรวงเรานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนงานนะครับในพื้นที่ของการเรานะครับในระดับพื้นที่เนี่ยเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการเรานะครับทั้งสำนักงานกปล.หน่วยงานระดับกรมระดับจังหวัดฝ่ายปกครองทหารตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆร่วมกันนะครับซึ่งเราจะมุ่งเป้าหมายเดียวกันก็คือการสนองงานพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับผม
1: ค่ะท่านคะสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะที่ผลิตจากโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ค่ะตรงนี้จะสามารถอุดหนุนสินค้าได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
8: ก็ในสำนัก16ของเราครับมีสินค้าที่เกิดจากการพัฒนาภาพชีวิตราษฎรของเราในพื้นที่แต่ละที่มีสินค้าแตกต่างกันไปและมีจำนวนหลากหลายมากครับสินค้าที่เด่นๆเราก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เป็นที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นพวกลักษณะของกาแฟนะครับตามยอดดอยต่างๆนะครับแล้วเครื่องนุ่งห่มที่ทอมือพวกเสื้อผ้ากันเรียงย่ามอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์จากโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่ทุกชิ้นคือความตั้งใจของราษฎรที่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตมาสู่การอนุรักษ์ป่าการอุดหนุนสินค้าของเหล่านี้นะครับจึงเท่ากับว่าพวกเรานะครับสนับสนุนให้คนดูแลป่าโดยตรงและก็ลดการพึ่งพิงป่าหรือแม้แต่การลดการที่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำลายป่านะครับซึ่งหากท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของส่วนประสานโครงการพัฒนาดีและกิจการพิเศษ
2: ค่ะ
8: ครับเตรียมครับแล้วก็เพจร้านค้าผลิตภัณฑ์ของโครงการนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีเยอะที่สุดคือโครงการพัฒนาคุณภาพพื้นที่นะครับป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้เราก็จะมีช่องทางติดต่อได้หลายช่องนะครับแม้แต่ QR code ที่เราสแกนไปก็สามารถสั่งสินค้าของกลุ่มเกษตรกรที่เราตั้งขึ้นที่เราได้ไปส่งเสริมในพื้นที่นะครับแล้วก็ในอนาคตไม่ใช่นี่นะครับก็เราก็จะมีโครงการจัดสร้างช่องทางการขยายและก็ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยมีนโยบายว่าให้โครงการแต่ละที่นะครับสามารถจำหน่ายโดยช่องทางออนไลน์ซึ่งจะให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยสามารถติดต่อกันได้โดยตรงกับในพื้นที่โดยที่ส่วน ประสานโครงการท่านสี่เราเนี่ยจะเป็นที่เลี้ยงเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงในการขนผลิตภัณฑ์สินค้าส่งไปให้จำหน่ายยังคนที่สนใจได้ในอนาคต

0: ก็จะมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการพระนามดีนะครับซึ่งปีนี้ทางสำนักงานกปล.ก็จะมีนโยบายว่าจะให้สร้างศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของโครงการพระนามดีในพื้นที่สำนัก16เราครับมาจัดแสดงโชว์แล้วก็พร้อมกับจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนที่สนใจได้มาซื้อได้นะครับโดยที่จัดสร้างไว้ที่บริเวณสำนักไอสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งน่าคาดว่าปี70น่าจะสร้างแล้วเสร็จก็สามารถมาใช้บริการตรงนั้นได้ครับผม
1: ค่ะก็ดีเลยนะคะในอนาคตนะคะผู้ที่สนใจก็จะได้สั่งทางออนไลน์โดยตรงเลยโดยที่มีทางศูนย์นะคะประสานโครงการเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพิรสบุญชุมค่ะผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะขอบพระคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยในรายการหมุนตามวันนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ผมยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าเพจ Facebook นะคะส่วนประสานโครงการพระราชดำริแล้วกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม
2: ่
1: ท่านเข้าไปดูได้นะคะหรือจะเป็นเพจต่างๆของชุมชนท่านก็สามารถอุดหนุนได้เพราะว่าเขามีขายทางออนไลน์ด้วยแล้วก็เวลาเราไปเจอตามบูธตามงานต่างๆนะคะลองแวะดูสักนิดนึงเผื่อจะถูกอกถูกใจจะได้ช่วยกันอุดหนุนนะคะ
2: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
1: อัปเดตกันหน่อยคือเมื่อสักครู่นี้ค่ะระหว่างเบรกรายการนะคะแอบเปิดม่านดูพอเมื่อสักครู่นี้ฟ้าร้องฟ้าแลบดิฉันขออนุญาต
2: ต้องปิดม่าน
1: ก่อนเลยเพราะว่ากลัวตกหนักมาก
2: กระหน่ำมากนะสำหรับดินแดง
1: อากาศหน่อยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ค่ะก็มีประกาศเตือนนะคะเนี่ยคือระหว่างที่กำลังจะไปบอกให้ฟังเน
1: า
2: ะ
1: ฟ้าร้องดังมาก
2: ฟ้าร้องดังมากนะคะ
1: ค
2: ือในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงนะคะช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจจะมีบางพื้นที่นะคะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะใครที่อยู่ที่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะหรือว่าบางพื้นที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยถ้ามีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังแรงค่ะในช่วงวันที่19-21นะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันนะคะงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนนะช่วง 18-21 สิงหาคมนี้นะคะใครจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนการเดินทางในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อลดผลกระทบแล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนจะไปอยู่ที่ภาคเหนือเยอะนะคะ 60% ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้อันดามันก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% ของพื้นที่เหมือนกันส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน 40% ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางฝนจะอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แล้ววันนี้ภาคที่ฝนน้อยสุดเลยคือภาคอีสานนะคะ 30% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็เย็นนี้ใครเดินทางกลับบ้านยังไงเผื่อเวลาดูหน่อยดูเช็คแมพหน่อยนะคะรถอาจจะติดมาก
2: ใช่
1: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อาจจะต้องรอกลับมืดๆหน่อยเพราะว่าดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยฝนตกหนักมากรถน่าจะติดแล้วบางพื้นที่อาจจะมีน้ำรอการระบายด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะคะเอามาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการหมุนตามวันทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีน้องชตรีนะคะบอกว่ามีการอัปเดตมาลาดพร้าวตอนนี้ฟ้ามืดแล้วก็เมฆหนามากฝนกำลังจะมาครับ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณโดนัสสารบุตรรายงานมาบอกว่าฝนตกหนักมากหลานหลวงครับ
2: เช่นเดียวกับดินแดง
1: ถูกต้องนะคะนมัสการพระรุ่งนะคะพี่รจนาขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ค่ะ
2: ขอบพระ
1: ค
2: ุณค่ะ
1: กำลังดอกส่งดอกไม้ให้นะขอบพระคุณนะคะพี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกกทมฝนราชการตกเป็นเวลาจริ
2: ง
1: คือตอนนี้เนี่ยแต่สี่โมงครึ่งเป็นต้นไป
2: แน่นอนตามนัดหรือไม่ก็ตอนเช้าแล้วแต่

0: แล้วก็รายงาน
1: มาทำงานพร้อมกัน
0: ขณะนี้ย่านรังสิตฝนตกหนักค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะคะทักทายมานะคะนอกจากนี้ยังมีพี่รจนาขอบคุณมากเลยนะคะพี่รจนาบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะแล้วก็พี่สุเทพบอกกดไลค์เลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ยังมีหลายท่านนะพี่อัชราคุณณัชชนันนะคะแล้วก็มีคุณจิรารัตน์นี่พี่หนุ่มแซวมาบอกคู่ข่าวคู่แฝดตัวตึงตัวตึงนี่หมายถึงยังไงคะเสื้อผ้าตึง คุณพี่สุพิษสวัสดีนะคะพี่สุพิษบอกสวัสดีครับหมุนตามวันสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีพี่อเนกด้วยพี่ดาราวันน้องต้นน้ำปรมินนิรโสพี่ประคองสวัสดีค่ะมาในช่วงท้ายนะสวัสดีครับคุณพลอยคุณปาน
1: สวัสดีค่ะ
0: ปากเกร็งฝนตกหนักมากครับ
1: ปากเกร็ดหรือเปล่า
0: ปากเกร็ดหรือปากเกร็งนะ
1: เนาะแต่ว่าคือบริเวณใกล้ๆแล้วเนี่ยคือน่าจะฝนตก
0: คือคิดว่ากรุงเทพและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
0: นนทบุรีปทุมธานีนี่ไม่น่ารอดนะน่าจะตกหนักแล้วก็โอ้โหฟ้าฝนนี่เปี้ยงป้างกันน่าดูเลยยังไงคุณผู้ฟังใครที่อยู่บนท้องถนนนะคะข
1: ับ
0: รถขับขี่ใจเย็น
1: ๆ
0: ค่อยๆขับช้าๆบางทีน้ำอาจจะกระเซ็นไปโดนคนที่เดินทางเท้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นยังไงก็ค่อยๆไปค่อยๆขับแล้วก็จะได้ถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะในช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยวิสัยทัศน์ในการขับขี่เนี่ยไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยดียังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการหมุนตามวันแล้วค่ะ
1: ค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานนะคะเดี๋ยวลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปริศราพันแก้วค่ะ
0: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ local content แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมประสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัย ถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ครับมาพร้อมกับสายฝนนะครับวันนี้โอ้เรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวที่สถานีของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับบางคนบอกว่าคุณบอลฝนมาเวลาเลิกงานพอดีเลย 4:30 ตกหนักเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่เลยวันนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างมีฝนหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีคุณแซคด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับทักทายพูดคุยส่งกำลังใจมาคุณวานยักษ์วันนี้ก็ส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลากหลายพื้นที่ครับที่วันนี้นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันอยู่วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยและขาดไม่ได้เลยครับคลื่น AM ของเราก็วันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามครับวันนี้ฟังอยู่ AM 891 KHz ครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ก็ทักทายมาแล้วด้วยนะครับ1467กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ข้อความส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้อยากจะพูดคุยประเด็นไหนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเรื่องราวของฟ้าฝนด้วยนะครับที่วันนี้ส่งเข้ามาบอกว่าพื้นที่ของบางเขนนะครับฝนถล่มลงมาเลยแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รถติดเหมือนกันคุณบอลแต่ก็ฟังรายการอยู่นะครับแถวๆลาดพร้าววันนี้ก็เจอฝนนะครับเรียกว่าฝนทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับขอนแก่นรายงานมาแล้วนะครับใน TikTok ของเราที่กำลังออนอยู่บอกขอนแก่นไม่มีฝนคุณบอลคุณพรสุดาบอกมาแต่คลึ้มมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการพยากรณ์อากาศไว้นะครับระหว่างวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนะฮะหลายพื้นที่เลยก็จะเกิดเรื่องของฝนฟ้านะครับเรื่องของการรับมือกับพายุต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับบ้านโพฉะเชิงเทราบอกพายุคลึ้มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยล่ะครับโอเคก็เดี๋ยวส่งข้อความมาเรื่อยๆนะครับจะได้อัปเดตกันแล้วก็จะได้แจ้งกันนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ข้อความที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันน้องมุกครับวันนี้มาแล้วด้วยมาทางคุณประพัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็คุณรัชนาบูรณกิตตินะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อความสำคัญที่ส่งมาแล้วก็ประสานกันมานะครับส่วนใครที่วันนี้ติดตามกันอยู่หลายเรื่องครับต้องตามกันต่อนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็จะเดินทางนะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทั้งเรื่องของการค้าตลาดสินค้าไทยเรื่องของการลงทุนนะครับการเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนด้วยเรียกว่าเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิตินะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับประสานงานคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ทักทายมาเรียบร้อยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราวันนี้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาจันเริ่มต้นของสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันครับอย่างที่บอลเกริ่นนำไปเช้าวันนี้เลยครับ17สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาครับและคณะเดินทางนะครับออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดนะครับเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569แล้วก็เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญนะครับของนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศโดยรัฐบาลครับก็มุ่งเน้นนะครับที่จะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับให้กับประเทศรวมถึงการขยายตลาดสินค้าดึงการลงทุนแล้วก็ดึงเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจครับตลอดจนการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับข่าวคราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ครับระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมครับเพื่อเป็นการเปิดตลาดนะครับทั้งเรื่องของการค้าทั้งเรื่องของการลงทุนนะครับดึงนักลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียครับระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569โดยนับว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกนะครับในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือการค้านะครับการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึงคศ2029จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569โดยซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับในรอบ13ปีแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์นะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการศึกษาการติดต่อธุรกิจและก็การเดินทางระหว่างประชาชนรัฐบาลครับมุ่งให้ทุกการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีสร้างโอกาสกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนี่นะครับดึงการลงทุนดึงเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนนะครับเรื่องสำคัญในการเพิ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับระหว่างวันที่17ก็คือวันนี้ครับยาวไปจนถึง22สิงหาคม2569นะครับเดี๋ยวจับประเด็นเป็นข่าวก็จะหยิบประเด็นสำคัญที่เป็นข้อหารือนะครับการเปิดตลาดเพื่อทั้งผู้ประกอบการนะครับดึงการลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับที่มีความเจริญก้าวหน้าเรื่องการลงทุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่มีการผลักดันเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อกี้นี้นำเรียนกันก็คือเตรียมนะครับผลักดันเรื่องของการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพไปนครโอ๊คแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากคุณผู้ฟังเป็นการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทั้งเราคนไทยเองก็เดินทางไปแล้วก็ต่างชาติก็เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยของเรายกระดับด้านการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสรุปประเด็นสำคัญนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนะครับมีคุณกัลยาณีจากนนทบุรีครับบอกว่าตอนนี้คุณบอลครับแถว วัดสวนแก้วบอกฝนหยุดตกแล้วนะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีฝนเทลงมาค่อนข้างหนักเลยใช่ไหมครับมีน้องชาตรีนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยคุณอริสราด้วยนะครับที่วันนี้ฟังอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาคุณใบเหมียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายกันก็ขออนุญาตเลยนะครับพิมพ์มาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดของคุณนะครับพื้นที่ที่ฟังอยู่แล้วก็การแชร์ด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาสวัสดีทักทายแล้วด้วยนะครับใครที่แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามคุณอาร์ตด้วยรีโพสต์เรียบร้อยนะครับในโซเชียลมีเดียคุณสุเทพโกยวงที่เขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับแจ้งมาตอนนี้เลยนะครับมีฝนตกครับดูแลสุขภาพด้วยคุณสุวรรณาลพบุรีตอนนี้ลพบุรีบอกอากาศครึ้มนะครับฟังสัญญาณชัดเจนนะครับอยากจะเรียนให้คุณทราบว่าที่ลพบุรีเนี่ยมี60-40แล้วก็ร้านค้าบอกโอ้โหขายดีมากๆนะครับอยากให้มีหน่วยงานมาตรวจสอบด้วยอ่ะได้ๆๆแจ้งพิกัดมาคุณสุวรรณาเรื่องของความไม่สะดวกต่างๆไม่เป็นไรเลยแจ้งมาในเพจก็ได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราไปช่วยอำนวยความสะดวกให้พิมพ์ข้อความมาได้เลยนะครับถือว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเดินหน้าไปพร้อมๆกันอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องราวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40หลายคนก็บอกว่าคึกคักมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหเป็นไงครับหลายคนบอกว่าไปยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะครับล่าสุดเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันนิดนึงเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยมีการยืนยันตัวตนนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยเขาสรุปตัวเลขมาคุณผู้ฟัง 76% ทบทวน10นะครับก็ 4.4 ล้านรายเร่งนะครับกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อนวันที่31 สิงหาคม 2569นะครับเรื่องนี้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ความคืบหน้าเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิ์นะฮะเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยจากข้อมูลครับของกรมการปกครองเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2569นะครับพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ครับยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ยกว่า 2.3 ล้านคนหรือว่าร้อยละ76เพิ่มขึ้นนะครับจากวันที่2สิงหาคมอยู่ที่ 2.1 ล้านคนนะครับก็คิดเป็นร้อยละ69ส่งผลครับให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยลดลงนะครับประมาณ 9.8 แสนคนหรือว่าประมาณสัก8แสนคนนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์นะครับตามโครงการซึ่งเขาก็จะมีการเริ่มใช้กันคุณผู้ฟัง1 ตุลาคม 2569มาดูในส่วนของการทบทวนสิทธิ์กันหน่อยนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ผ่านการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติทำยังไงไม่ต้องกังวลครับท่านไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับที่เข้ามายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยประมาณสัก4ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้นนะครับจาก4ล้าน1แสนคนเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่มาทบทวนสิทธิ์เนี่ยลดลงนะครับจากประมาณ5ล้าน2แสนคนเนี่ยเหลือประมาณสัก4ล้าน9แสนคนนะครับซึ่งทุกท่านครับทุกท่านก็จะต้องดำเนินการนะครับภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับกรณีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยท่านยังมีโอกาสนะครับท่านยังมีโอกาสย้ำนะฮะท่านยังมีโอกาสในการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้

ดังนั้นเนี่ยก็จะมาบอกกล่าวกันเพื่อที่จะย้ำกันเตือนกันนะฮะเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดในการติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากการประชาสัมพันธ์ของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็การตั้งจุดอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้พี่น้องประชาชนครับเข้าสู่กระบวนการได้อย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีตัวเลขน่าสนใจครับบอกว่าประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีผู้มายืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นนะครับราว 200,000 คนนะฮะแล้วก็มีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น 300,000 คนซึ่งเยอะมากนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากสืบเนื่องมาจากผลการประชาสัมพันธ์ของพวกเรานี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ทุกช่วงครับก็จะมีการย้ำนะครับบอกกล่าวกันนำข้อมูลมาเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของ1ยืนยันตัวตนนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็โทรมาหลังไมค์ว่าต้องทำยังไงคุณบอลขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับทีมหลังไมค์เราก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับในการที่ให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็แนะนำในการที่จะให้ท่านเนี่ยไปยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เรียบร้อยดังนั้นตัวเลขเนี่ยสะท้อนชัดเลยครับว่ามีผู้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์หลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับอย่างต่อเนื่องในทุกชั่วโมงครับแล้วก็มีจุดอำนวยความสะดวกด้วยมีเจ้าหน้าที่นะครับมาให้ข้อมูลต่างๆกับพี่น้องประชาชนที่บางทีก็เป็นคุณลุงคุณป้านะครับบางทีก็เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของพวกเรานี่แหละที่อาจจะยังติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละนะครับคอยให้ข้อมูลนะครับแล้วก็คอยชี้แจงคุณลุงครับต้องทำอย่างนี้นะคุณป้ามีเรื่องอะไรที่ยังติดขัดอยู่ไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรเหล่านี้ครับก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อคลายความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากนะครับที่ท่านต้องดำเนินการนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเร่งครับสื่อสารแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ตอนนี้เป็นการสรุปนะฮะจากเพจของเรานี่แหละก็ทำสรุปเอาไว้ทุกครั้งนะฮะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีผู้มายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยประมาณสัก 76% แล้วก็มีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยประมาณนะฮะ4,400,000รายก็ต้องนะครับทำให้เรียบร้อยภายในวันที่31สิงหาคมนี้ท่านยังมีเวลาครับนะฮะก็เรียกว่ามาสื่อสารกันแล้วก็นำข้อมูลมาบอกกล่าวกันนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องฝนตกใช่มั้ยหลายคนเลยบอกว่าเจอฝนมาหลายพื้นที่ครับที่มีความกังวลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศอยู่ในห้วงเวลานี้หลายประเทศเนี่ยเจอแผ่นดินไหวนะครับหลายประเทศมีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังสึนามิดังนั้นครับในโซเชียลมีเดียของเราในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับหลายคนที่มีการไปแชร์ข่าวที่บางทีสร้างความตื่นตระหนกตกใจระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยย้ำนะครับว่าพร้อมทำงานทางด้านปภ.ครับก็มีการยืนยันเตือนทันเวลาขอประชาชนคลายความกังวลใจนะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็ได้มีการเผยแพร่ข้อความนะครับผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิบางจุดเนี่ยบอกไม่ส่งข้อมูลทำให้พี่น้องประชาชนบางท่านก็มีความกังวลใจนะครับมีความวิตกเรื่องนี้ครับอยากจะเน้นย้ำนะครับแล้วก็มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะครับรัฐบาลครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนสึนามิอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายแห่งหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนครับการปฏิบัติงานเนี่ยตามมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนดังนั้นครับระบุชัดเจนว่าทุ่นตรวจวัดสึนามิเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในเครื่องมือในการเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทย
ก่อนที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความนะครับว่าระบบเตือนภัยจะหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยของเราครับก็มีทั้งระบบนะครับมีข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายๆ

0: ด้านด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งข้อมูลเรื่องของแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงมีขั้นตอนครับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ครับเรื่องของการประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยหากพบว่ามีความเสี่ยงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานก็ยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนรวมถึงมีเซลบอร์ดแคนะครับในการส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนไปยังโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วดังนั้นครับก็อยากจะนำเรียนว่าให้คลายความกังวลใจไปได้นะครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วให้มีประสิทธิภาพครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วก็ข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักและที่สำคัญครับไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนขอให้ทุกคนมีสติด้วยนะครับอย่าตื่นตระหนกพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่ารัฐบาลครับยืนยันระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยพร้อมทำงานและที่สำคัญปภ.ก็ติดตามสถานะนะครับผ่านทาง GPS แล้วก็มีระบบที่ชัดเจนนะครับเตือนได้ทันเวลาแน่นอนดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องมีความกังวลใจนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 น.ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยบางคนบอกว่าป่วยบ่อยครับพอเจอฝนบางทีก็มีอาการหวัดนะครับไม่สบายตัวร้อนคลั่นเนื้อคลั่นตัวต้องบอกว่าประเทศไทยของเราครับตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องราวของสุขภาพมากๆและที่สำคัญปัญหาหลักอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดด้วยวันนี้จะมาพูดคุยให้ฟังเรื่องนึงครับเป็นสมการในการแก้ไขปัญหาและก็กอบกู้ระบบสุขภาพไทยด้วยนี่คือสมการใหม่ที่เกิดขึ้นปัญหาหลักอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการขาดแคลนแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดนะครับและก็มีหลักสูตรเฉพาะทางนะครับเพื่อที่จะต่อยอดด้วยนะครับมากกว่า100สาขาดังนั้นครับควรมองแผนอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์การมีหลักสูตรเฉพาะทางนะครับแล้วก็เฉพาะทางต่อยอดมากมายเนี่ยจะสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิชาการแต่หากไม่มีการวางแผนที่ดีครับก็จะนำไปสู่ปัญหาเรื่องความแตกแยกส่วนของการดูแลได้นะครับดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาทั้งหมดครับอยู่ที่เรื่องของการวางยุทธศาสตร์การปฏิรูปปฏิสัมพันธ์ข้ามสายงานแล้วก็การจัดการกำลังคนอย่างเป็นระบบนะฮะตั้งแต่การปรับสัดส่วนโควต้าการฝึกอบรมรวมถึงการสอดแทรกสมรรถนะในหลักสูตรต่างๆนะฮะที่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ครับตลอดจนการปรับโครงสร้างแรงจูงใจเชิงระบบแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินด้วยมีหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการดูแลหลักสูตรแล้วก็การฝึกอบรมนี่นะครับอีกเรื่องนึงเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกำลังคนและก็โควต้ารวมถึงยุทธศาสตร์การปรับระบบบริการและกลไกทางการเงินยุทธศาสตร์การสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของเฮลท์นะครับเฮลท์ลิเทเรซีนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของประชาชนการเพิ่มทักษะตัดสินใจร่วมกันนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับถือว่าเป็นสมการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยต้องบอกว่าผู้ป่วยครับไม่ใช่ชิ้นส่วนถึงเวลาปฏิรูประบบสุขภาพที่ต้องมีเจ้าภาพนะครับเรื่องนี้เนี่ยในวันที่ผู้ป่วยคนหนึ่งต้องพบแพทย์หลายคนบอกก็เจอกันทั้งหลายแผนกได้รับการตรวจหลายครั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาดูแลนะครับคำถามที่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแค่ใครเก่งที่สุดในการรักษาโรคนี้แต่ใครคือคนที่มองเห็นผู้ป่วยคนนี้ทั้งคนนะครับแน่นอนเรื่องนี้เป็นโจทย์สำคัญของระบบสุขภาพในยุคที่ผู้ที่มีอายุยืนมากขึ้นเนี่ยมีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างครับทั้งโรคร่วมที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือความก้าวหน้าที่สำคัญทางการแพทย์และไม่ควรถูกมองว่าเป็นปัญหาด้วยนะครับตรงกันข้ามความเชี่ยวชาญเหล่านี้คือพลังสำคัญครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยแต่หากความเชี่ยวชาญทำงานแยกส่วนออกจากกันนะครับโดยการขาดความเชื่อมโยงสิ่งสำคัญก็ควรจะเป็นพลังร่วมกันนะครับในการที่จะเป็นกำแพงระหว่างผู้ป่วยแล้วก็ระบบสุขภาพด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็มีหลักคิดต่างๆนะครับที่จะนำไปสู่เรื่องสำคัญในการยกระดับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การศึกษาเรื่องของการดูแลระบบสาธารณสุขด้วยนะครับสมการใหม่เพื่อการแก้ไขปัญหาและก็การกอบกู้ระบบสุขภาพไทยนะครับทั้งในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมสิ่งนี้เราต้องมียุทธศาสตร์สำคัญเรื่องการบริหารจัดการกำลังคนและก็โควต้าด้วยรวมถึงยุทธศาสตร์การปรับระบบบริการและก็กลไกทางการเงินยุทธศาสตร์การสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มทักษะการตัดสินใจร่วมกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกัน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถติดตามแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพไทยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากท่านนายแพทย์ไพโรจน์เคลือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ส่งข้อความมาพูดคุยทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจในเรื่องของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพนะครับชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงเรื่องราวสำคัญนะครับของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้อีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ก็สำคัญใครที่เข้าไปใช้งานแอปทางลัดนะครับล่าสุดครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนะครับแจ้งรัฐบนแอปทางลัดนี่นะฮะแจ้งปัญหาออนไลน์บางทีแล้วเราเจอหลายจุดใช่ไหมบางทีก็ซ้ำซ้อนกันบ้างนะครับล่าสุดนี่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครับได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐนี่นะครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐตรงนี้ครับเป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งเลยนะแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาครับว่าเรื่องที่เราประสบอยู่เนี่ยบางทีแล้วเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนะครับทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันครับบอกมียอดดาวน์โหลดสะสมของแอปพลิเคชันทางรัฐคุณผู้ฟังเดาดูซิว่าเท่าไหร่โอ้49,545,109 คนนะฮะต้องบอกว่าเยอะมากเลยสำหรับยอดดาวน์โหลดสะสมในการแจ้งนะครับเพียงแค่ท่านเนี่ยเข้าไปที่แจ้งรัฐเข้าไปเลยนะในแอปทางลัดนะครับเปิดไปพร้อมๆกันก็ได้ดูไปพร้อมกันท่านก็กดเลยครับคำว่าแจ้งรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยเลือกประเภทของปัญหาเลยมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาของท่านเป็นเรื่องอะไรระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องที่ท่านมีปัญหาเนี่ยไปยังช่องทางในการรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นไหมฮะสะดวกมากรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้แจ้งรัฐครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานเนี่ยมารวมไว้ระบบเดียวเท่านั้นแต่นี่คือการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะครับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานของรัฐได้อย่างง่ายขึ้นนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนเนี่ยรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นมาบอกปัญหากับรัฐเลยแล้วรัฐเนี่ยก็จะช่วยจัดการปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทีนะครับปัจจุบันนี้ครับเริ่มเชื่อมโยงระบบนะฮะรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์เรื่องของออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับที่หลายๆคนเจอปัญหายกตัวอย่างไลน์ปลอมใช่ไหมฮะเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือว่าการแอบอ้างบนโลกออนไลน์แล้วก็มี Facebook ปลอมด้วยนะครับสำหรับงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ด้วยหลายคนเจอปัญหาแล้วก็มีเรื่องของเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าเพจผิดกฎหมายปัญหาต่างๆที่เจอท่านสามารถเข้าไปนะในแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะครับเปิดไปพร้อมกันแล้วก็เข้าไปที่โหมดแจ้งรัฐนะครับกดได้เลยที่แจ้งรัฐเลือกประเภทนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเลยว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับระบบก็จะเชื่อมต่อไปยังเรื่องที่ท่านต้องการในการแจ้งแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปได้เลยเห็นไหมครับนี่คือความรวดเร็วง่ายขึ้นสะดวกขึ้นบอกปัญหากับรัฐรัฐก็ช่วยจัดการต่อได้ทันทีนะครับลองดูครับใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับแจ้งรัฐได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกข้อความเลยเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ ป็นเรียกว่าสิ่งที่สามารถนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่ก็จะมีข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาพเนี่ยเป็นไวรัลเลยกรณีที่ท่านลงไปแล้วก็มีการตรวจนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับมีข้อความส่งมาเยอะมากเลยว่าเอ๊คุณบอลเรื่องนี้เนี่ยเอ๊บางคนก็บอกนะเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆบอกว่าเอ๊เหมือนเป็นการจัดฉากเลยในการเซตฉากด่านตรวจต่างๆที่สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกวันนี้ครับมีการชี้แจงเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับกรณีที่เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์นั่นแหละนะครับท่านบอกเลยว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดนะครับล่าสุดครับชี้แจงกับประชาชนอย่างชัดเจนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงนะครับท่านลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวแล้วก็มีภาพเห็นไหมหลายคนเห็นภาพใช่ไหมฮะในทุกสื่อเลยนะครับเป็นการตั้งด่านนะครับระหว่างตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการตั้งด่านตรวจตามปกติท่านบอกเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รายงานว่าสามารถจับกุมทั้งยาเสพติดได้ด้วยยืนยันครับภาพที่เห็นอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนก็มีคอมเมนต์นะว่าเอ๊วางแผนหรือเปล่าวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดนะครับอันนี้ชี้แจงชัดเจนเนื่องจากไม่ได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลายสัปดาห์แล้วนะครับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจัดฉากไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบว่าเป็นรถนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกตอบว่าตำรวจไม่ทราบนะฮะเพราะว่าไม่มีรถนำขบวนนะครับไม่มีการจัดแถวแล้วก็ไม่มีการจัดกำลังคนมาต้อนรับแต่อย่างใดเลยนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับภาพที่หลายคนเห็นอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้แหละที่ตำรวจมาตรวจเปิดหลังรถตู้นายกเลยนะฮะแล้วก็ไปตรวจนายกก็ถามใช่ไหมบอกว่าเจออะไรหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเจอยาสุขภาพนะฮะก็ถือว่าเป็นไวรัลแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงอยู่หลายคนก็เลยมีคอมเมนต์ว่าเอ๊ตรงนี้เนี่ยจัดฉากไหมอย่างไรท่านนายกเคลียร์ชัดเจนแล้วนะครับบอกไม่ได้มีการจัดฉากแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของเราครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็ลงเอาไว้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับกับกรณีที่หลายๆคนติดตามอยู่นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างยังคงต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดครับเรื่องนี้เราก็ตามกันอยู่เรื่องราวของการสอบแข่งขันพนักงานสองถิ่นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับล่าสุดเลยก็ได้มีการส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่น 5,925 รายแก่5หน่วยงานครับดำเนินคดีความผิดทางอาญาแล้วก็มีการปราบปรามเรื่องของการฟอกเงินนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้านะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ทั้งด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ล่าสุดวันนี้ครับก็ได้มีการส่งรายชื่อแล้วก็ข้อมูลผู้ที่พบว่ามีคะแนนเนี่ยเป็นการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานนะครับซึ่งต้องบอกว่าได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนี่คือ5หน่วยงานทั้ง5หน่วยงานเนี่ยก็ได้รับเรียบร้อยรายชื่อแล้วก็ดำเนินการในการตรวจสอบดำเนินการในการไต่สวนและดำเนินคดีทางอาญาตรวจสอบเส้นทางการเงินตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการส่งมอบข้อมูลนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่หยุดเพียงแค่การยกเลิกหรือการแก้ไขผลคะแนนสอบเท่านั้นแต่จะนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมตั้งใจในการสอบควบคู่กับการลงโทษนะครับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบผ่านการตรวจสอบอย่างต รงไปตรงมาให้หน่วยงานเนี่ยมีอำนาจในการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อให้กระบวนการสอบท้องถิ่นมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ยังคงติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปเปิดงานดิจิตอลชายสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์นะครับย้ำปราบอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับต้องป้องกันก่อนที่เงินจะหายด้วยแล้วก็มีการดึงแบงค์ดึงค่ายมือถือแล้วก็แพลตฟอร์มนะครับมาร่วมกันปิดช่องโหว่ของมิจฉาชีพนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมนิทรรศการครับการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ตรงนี้คือจุดประสงค์หลักก็เป็นการสร้างความรู้เท่าทันออนไลน์ให้กับประชาชนนะครับในการป้องกันตนเองนะครับแล้วก็ป้องกันคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวนะครับบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ชีวิตคนเนี่ยสะดวกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับมิจฉาชีพนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีนี่แหละมาหลอกลวงนะครับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หลอกลวงได้อย่างแนบเนียนภัยออนไลน์ครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปบางครั้งเนี่ยเพียงโทรศัพท์หนึ่งสายกดลิงก์เพียงแค่หนึ่งครั้งหลงเชื่อเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดเงินที่ท่านเก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิตอาจจะสูญหายได้ล่าสุดก็เป็นประเด็นอยู่ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่มีการใช้เสียงปลอมเรียนแบบลูกนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปหลอกพ่อบอกว่าให้รีบโอนเงินแต่โชคดีครับพ่อนะฮะมีสติแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อยืนยันตัวตนจึงไม่ตกเป็นเหยื่อโอ้โหคุณพ่อนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ฟังสะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงนอกจากระบบป้องกันของภาครัฐแล้วเนี่ยสตินะครับแล้วก็ความรู้เท่าทันสามารถจะเป็นเกราะด่านแรกในการปกป้องเงินของคุณปกป้องทรัพย์สินของคุณได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำด้วยคุณผู้ฟังบอกว่ารัฐบาลครับกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างจริงจังครับตั้งต้นน้ำนะครับไปจนถึงปลายน้ำจัดการกับบัญชีม้านะครับซิมม้าเส้นทางการเงินโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกนำไปก่ออาชญากรรมตลอดจนเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันครับการแก้ปัญหาก็เป็นหน้าที่ที่หลายๆฝ่ายครับต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันครับปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือว่าบริการของตนเนี่ยกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมิจฉาชีพนะครับในการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ติดตามกันอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงครับในทุกๆวันเราก็จะเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกๆวันที่เรียกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนอย่างที่บอกกันนะครับมีข้อความส่งมามากมายเหลือเกินจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มาดูตัวเลขกันหน่อยนึงนะครับเข้าไปดูเรื่องราวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยเข้าไปส่องโซเชียลมีเดียของท่านนะครับท่านก็โพสต์ข้อความเอาไว้ไตรมาสที่2คุณผู้ฟังทราบไหมบอกว่าตัวเลขลงทุนเอกชนเนี่ยเติบโตสูงถึง 13.4% นะครับตัวเลขของเอกชนในเรื่องของการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการนะครับในรอบ11ปีในขณะเดียวกันครับก็เดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานลดความเปราะบางแล้วก็ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของท่านเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการโพสต์ข้อความนะครับประเด็นสำคัญนะฮะเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจบอกตัวเลขอีกด้านนึงนะครับของไตรมาสที่2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมเมื่อช่วงมีนาคมโอ้หลายคนบอกโอ้ตอนนั้นเครียดมากนะครับราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นใช่ไหมฮะส่งผลกระทบเป็นระรอกระรอกเลยวิกฤตพลังงานช่วงนั้นถ้าใครติดตามข่าวเครียดเนาะหลายคนเครียดเลยราคาน้ำมันเนี่ยทั่วโลกมันพุ่งสูงขึ้นจริงๆแล้วก็ของก็ทยอยปรับขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจท่านเอกนิติธันประภาสบอกตัวเลขในไตรมาสที่2เรื่องของการลงทุนของเอกชนนะโตสูงถึง 13.4% ตรงนี้ครับสูงที่สุดในรอบ11ปีนะครับต้องบอกว่าผลที่สืบเนื่องมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นเรื่องสำคัญเลยโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทนะครับทั้งเรื่องของโซลาร์ลูฟท็อปโครงข่ายไฟฟ้านะครับการกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็สำคัญมากตอนนี้ทุกคนขับรถไฟฟ้ากันใช่ไหมบางคนก็บอกว่าตรงนี้เป็นการลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานของอนาคตซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มและก็ทิศทางที่เติบโตของประเทศไทยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสะท้อนนะครับที่รัฐบาลเนี่ยมาถูกทางแล้วคุณผู้ฟังและพระเอกที่โดดเด่นมากๆเรียกว่าเป็นฮีโร่เลยคือการลงทุนของภาคเอกชนตรงนี้สำคัญคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวอย่างที่มันบอกร้อยละ 13.4 ในไตรมาสที่2ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอัตราขยายตัวสูงที่สุดในรอบ11ปีและก็เป็นการขยายตัวเติบโตถึง2หลักติดต่อกันนะครับต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 10.1 ในไตรมาสแรกคือไตรมาสแรกอ่ะก็สูงอยู่แล้วนะครับพอไตรมาสที่2สูงปี๊ดขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรคุณบอลเป็นผลนะครับมาจากโครงการ Thailand Fast Pass ของBOI ใช่ไหมที่เม็ดเงินลงทุนจริงของภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่าต่างชาติก็โอ้ยมาลงทุนกันนะฮะเศรษฐกิจไทยของเราก็เติบโตนะครับเศรษฐกิจไทยของเราไปทุกหย่อมย่าเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเศรษฐกิจดีมากๆมาจากผลของโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI นะครับที่มีเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนเนี่ยสูงถึง 2.55 แสนล้านในไตรมาสที่2จะสังเกตเห็นเลยว่าตัวเลขสูงมากนะครับเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนเอาแล้วมีเม็ดเงินอะไรบ้างคุณบอลที่เขามาลงทุนก็มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะ AI พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมการแปลรูปเกษตรซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนถึงการเติบโตของการลงทุนในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ไตรมาสแรกยาวมาจนถึงไตรมาสที่2เลยนะครับนี่ก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ MBT Connect ก็ลงเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางด้านของMBT Connect ลงไว้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับก็ชี้ว่าไตรมาสที่2เนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับสูงสุดเป็นประวัติการเลยในรอบ11ปีนะครับเป็นตัวเลขการลงทุนของเอกชนโตถึง 13.4% นะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้คุณมด X ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆแล้วก็มีจากคุณสุรีนะครับที่บอกว่าฟังรายการทุกวันเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณบอลและทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับมาส่งต่อแล้วก็มาจับต้องได้เข้าถึงได้แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี105 MHz ด้วยรวมถึงออนไลน์นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีทั้งนั้นเพจ Facebook ของเราแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับก็คู่ขนานกันไปนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยสื่อสารกันนะครับข้อความยังคงทยอยส่งมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนในห้วงเวลาของ 18 นาฬิกานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยนะครับเป็นแขกรับเชิญสำคัญเลยทีเดียวที่จะมาพูดคุยในหัวข้อสำคัญนะครับเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Visitor Economy และคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะฮะเดี๋ยวอาจารย์วีรศักดิ์จะมาพูดคุยเดี๋ยวติดตามกันต่อในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
10: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกลนิกรทั่วประเทศเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนจึงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอาทิการทอผ้าไหมปักผ้าเครื่องเงินและเครื่องจักสานจนศิลปะไทยเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศพระองค์ยังทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทรงฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยในด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์มีพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้จึงเกิดโครงการป่ารักน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความยากจนและอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คือแรงบันดาลใจให้พระสกลนิกรไทยดำรงชีวิตด้วยความเพียรพอเพียงและกตัญญูพระราชกรณียกิจนานัปการคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างอยู่เหนือแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่ามีหลายๆข่าวหลายๆเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวสุขภาพมีครบทุกเรื่องนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับเริ่มต้นวันจันทร์ของการทำงานด้วยเชื่อว่าหลายคนครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันหลายท่านเลยก็ยังคงอยู่บนรถด้วยเพราะว่ามีส่งข้อความมาบอกคุณบอลรถติดมากเลยวันนี้เอาล่ะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นะครับเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าเป็นวันจันทร์แล้วก็ฝนตกนะครับในหลายพื้นที่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวส่งข้อความมาบอกกล่าวกันหน่อยนึงนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องล่าสุดครับยึดของกลางคุณผู้ฟังได้มากกว่า 2.2 ล้านมวล นะครับแล้วก็ประมาณการค่าปรับเนี่ยกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการครับให้เพิ่มความเข้มงวดนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการสืบสวนเฝ้าระวังแล้วก็การปราบปรามการลักลอบการนำเข้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีดำเนินมาตรการเชิงรุกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ชายแดนใต้พบว่ามีการลักลอบนะฮะการจำหน่ายบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและก็ความเป็นธรรมทางการค้าจากมาตรการครับในการดำเนินการ การนะฮะการบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลการข่าวการปฏิบัติการนะครับล่าสุดนะครับสามารถที่จะตรวจยึดนะฮะจับกุมแล้วก็ยึดของกลางครับบุหรี่ที่ผิดกฎหมายนะครับที่ไม่ได้เสียภาษีแล้วเนี่ยจำนวนกว่า 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ยได้กว่ากลมๆนะครับตัวเลขประมาณสัก7ล้านกว่าบาทนะครับประมาณการค่าปรับนะฮะประมาณการค่าปรับเนี่ยกลมๆก็แล้วกันเป็นตัวเลขประมาณ100ล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลครับก็เน้นย้ำนะครับในตัวเลขตรงนี้ในมาตรการขับเคลื่อนในการปราบปรามเชิงรุกนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเดินหน้านะครับขบวนการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคใต้ทั้งเรื่องของเป็นเส้นทางลำเลียงจุดพักรอการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็เดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นการลักลอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าผิดกฎหมายครับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยก็เป็นการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณวานยักษ์ด้วยนะฮะ A380นะครับวันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับมีคุณนัตตี้นะฮะเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพูดถึงเรื่องฝนมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็แจ้งไว้เช่นเดียวกันเตือนครับเตือนภัย42จังหวัดเห็นภาพข่าวอยู่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนาะน้ำป่าในหลายพื้นที่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมน้ำตกแม่สาก็เห็นภาพที่นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันแล้วก็ต้องหนีกันล่าสุดครับอันนี้ก็สำคัญนะเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังครับฝนตกหนักอุทกภัยคลื่นลมแรงนะครับระหว่างวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจนถึง21สิงหาคมเอ้ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับจะได้ฟังเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็โทรไปบอกกล่าวกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเตือนภัยกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับแจ้งเตือน39จังหวัดนะครับพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเฝ้าระวังครับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังขณะเดียวกันครับ3จังหวัดภาคใต้ก็มีทั้งจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตก็ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงด้วยนะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดครับมีฮั่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีจังหวัดเลยหนองคายนะครับบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมีจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะครับช่วงวันที่19สิงหาคมนะฮะถึง21สิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยดังนั้นครับทางปภก็มีการเน้นย้ำกันตอนนี้ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนนะฮะสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณะศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีพื้นที่เสี่ยงจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยนะฮะนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของปภ.กรมอุตุนิยมวิทยาครับแจ้งเตือนกันนะฮะเฝ้าระวังเรื่องสำคัญเลยนะครับในหลายๆพื้นที่ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับเรื่องของฝนตกเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมสูงนะครับก็ดูแลด้วยแล้วก็นำมาสื่อสารบอกกล่าวนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามข้อมูลกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมี จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็มีประกาศออกมาฉบับที่5รายชื่อนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับในช่วงของ96ชั่วโมงก็คือ4วันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนกันระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนะฮะอย่างที่บอกไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะฮะก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นฉบับที่5เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะส่งผลให้หลายๆจังหวัดนะฮะที่นำเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีฝนตกด้วยดังนั้นก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนแจ้งกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวของมหกรรมวิทยาศาสตร์2569นำมาฝากกันสักนิดนึงครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยความพร้อมของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569งานนี้จะบอกเลยว่าน้องๆชอบมากนะครับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าอยากจะพาไปจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับที่อาคาร9ถึง11Impact เมืองทองธานีครับซึ่งจะจัดขึ้นนะฮะเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับภายใต้คอนเซปต์คือวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับงานดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการผนึกกำลังคุณผู้ฟังเรื่องของงานนวัตกรรมระดับโลกนะจาก96หน่วยงาน8ประเทศนะครับที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาให้ประชาชนและก็เยาวชนมาให้หนูๆน้องๆเนี่ยได้สัมผัสกันจริงนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้อ่ะนะฮะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะพาบุตรหลานไปนะครับย้ำให้อีกสักทีนึงนะฮะอีกสักครั้งนึงอาคาร9ถึง11Impact เมืองทองธานีนะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ครับก็เรียกว่าเริ่มแล้วนะครับปีนี้ขนนวัตกรรมขน AI เทคโนโลยีแห่งอนาคตให้หนูๆน้องๆได้ไปสนุกกันนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้กันย้ำเลยว่าปีนี้ยิ่งใหญ่ล้ำสมัยแตกต่างจากทุกปีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเรียกว่างานนี้ AI for All ครับรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการที่จะนำเอานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองนะครับก็มาสื่อสารกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
14: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
15: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
14: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
15: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
14: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:18 จับประเด็น VIP นะครับแน่นอนว่าก็จะมีแขกรับเชิญครับมาพูดคุยนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าการลงทุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยวันนี้หลายประเทศเลยนะครับที่เขาปักหมุดจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราด้วยดังนั้นครับแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของเศรษฐกิจมาโดยตลอดเลยเราจะมีวิธีการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะวันนี้แน่นอนครับอย่างที่บอลได้มีโอกาสเกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าวันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวได้รับเกียรตินะครับจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy และรวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศครับวันนี้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์อยู่ในสายแล้วนะครับจะมาพูดคุยถึง Quick Big Win ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังที
3: ่ฮัลโหลครับ
16: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับได้ยินสัญญาณชัดนะครับอาจารย์ครับ
16: ได้ยินสัญญาณชัดเจนมากครับขอบคุณครับ
3: ครับก่อนอื่นเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วีรศักดิ์เห็นภารกิจท่านเยอะมากเลยทีเดียววันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติรายการด้วยนะครับอาจารย์ครับ
16: ขอบพระคุณครับเพิ่งกลับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปร่วมกับท่านรองนายกสุภจีตรวจเรื่องกระบวนการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านผ่านสนามบินสุวรรณภูมิมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น
3: รายละเอียดเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงก็ได้ครับรายละเอียด
16: นี่ขนาดใช่นี่ขนาดหน้าฝนของเราซึ่งไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของโลกที่จะมาเมืองไทยนะครับฤดูท่องเที่ยวของโลกที่จะมาเมืองไทยจะเริ่มหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไป
3: ครับ
16: แต่กระนั้นก็ตามเราก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาวันละประมาณ 70,000 คนต่อวัน
3: สูงมาก
16: ไม่มีเสาร์อาทิตย์นะ 70,000 คน 70,000 คนนี่จะมีช่วงเวลาที่คุณไงจะเป็นเวลารถติด
3: ครับ
16: ก็คือเวลาที่คนมายืนรอคิวเข้ารอตรวจที่ ด่านคนตรวจการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามเดียวช
3: ั่
16: วโมงละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนต่อชั่วโมงนะ
3: ใ
16: น 7,000 คนนั้นเมื่อเราไปตรวจแบบของการออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิในส่วนที่อยู่หน้าตม.ตรวจคนเข้าเมืองนั้นออกแบบเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะเขาเปิดสนามบินใช้2549
3: ครับ
16: วันนี้2569 20ปี
3: 20ปีพอดีเลยครับ
16: ยังไม่ได้มีตรงไหนที่เป็นพื้นที่เพิ่มเติ
3: ม
16: สำหรับอาคารผู้โดยสารเลยนะครับ
3: ครับ
16: ยังใช้พื้นที่เท่าเดิมซึ่งพื้นที่เท่าเดิมนั้นออกแบบมาสำหรับคนที่มาลงกับเครื่องบินปุ๊บเดินมาที่สนามที่หน้าตู้ตม.จะมีพื้นที่รองรับได้ประมาณ 1,900 คนนี่ขนาดยืนนิ่งๆนะ
3: ครับ
16: ยังไม่นับว่าใครมีกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กด้วยนะ 1,900 คนแต่ทุกวันนี้ต้องรับกันที่ 4,000 ถึง 5,000 คน
3: โอ้
16: เพราะฉะนั้นในระหว่างยืนรอย่อมจะอึดอัดแน่นอน
3: ใช่
16: นะดังนั้นคณะทำงานของเราเนี่ยชื่อว่า Visitor Economy ชื่อมันยาวนะ
3: ครับ
16: ชื่อท่านที่1ที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ข
3: ้
16: อนี้คนไทยพอจะคุ้นเคยเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์ส่วนชื่อหลังชื่อว่า Visitor Economy นั้นเพราะเราจงใจที่จะไม่ใช้คำว่าท่องเที่ยวถามว่าทำไม
3: ครับอาจารย์
16: เพราะว่าคนเดินทางมากขึ้นแต่ไม่ได้ทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวและเมื่อก่อนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางด้วยเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันไป
3: ครับ
16: เช่นมาเพื่อจะมาประชุมสัมมนามาเพื่อเหตุผลทางธุรกิจมาเพื่อจะมาส่งลูกมาเรียนในเมืองไทยปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคนที่ไปใช้จ่ายในตลาดของช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่คนที่จ่ายเยอะที่สุดเป็นนักเรียนต่างชาติครับ
3: อ๋อซื้อสินค้ากันเยอะ
16: ใช่เขาเป็นลูก

0: มันสอดคล้องกับอีกหลายๆกลุ่มมากเลยมีคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะมาฝึกสมาธิ
1: โอ
0: ้บ้างก็ไปที่วัดอ่างซึ่งประเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: เวลเนสก็เยอะเวลเนสก็เยอะนะครับ
0: ชาวต่างชาตินะมาเพื่อจะไปวัดอ่างนะ
1: ครับ
0: ชาวต่างชาติมาเพื่อจะไปอยู่ที่โรงแรมที่เขาเปิดเป็นโรงเรียนการทำกับข้าวอาหารไทยอ
1: ันนี้ก็เยอะ
0: เยอะ
1: ครับ
0: มาเมืองไทยเพื่อจะมาฝึกมวยไทยเรียนมวยไทยชายและหญิงมาเมืองไทยเพื่อจะมาหาที่ที่สงบเงียบนอนหลับสนิทเพราะอยู่บ้านนอนหลับไม่สนิทมาที่นี่เพื่อจะมาผ่าตัดตั้งแต่แปลงเพศเสริมสวยลดน้ำหนัก
1: สัญญากรรมสัญญากรรม
0: สัญญากรร
1: ม
0: แต่เวลาทำหน้าสัญญากรรมนั้นเนี่ยจะมีรอยเย็บที่ใบหน้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หน้าบวมอย่างน้อยละเขาก็ไม่ต้องการให้หน้าบวมอย่างนั้นตอนเขาอยู่ที่บ้านเขาเขามาทำบ้านเราแล้วอยู่จนกระทั่งหายบวมแล้ว
1: ครับ
0: ตัดไหมเรียบร้อยสวยงามเรียบร้อย
1: อ้
0: อยขึ้นเครื่องกลับบ้านไปถามว่าพวกนี้เป็นนักท่องเที่ยวไหมไม่ใช่นะครับเขาไม่ต้องการจะไปโดนแดดเขาไม่ต้องการจะไปโดนน้ำทะเลเขาต้องการแค่ว่ามาแล้วหลบๆจากที่บ้านไม่ให้ที่แถวแถวบ้านญาติญาติเพื่อนฝูงไม่มีใครรู้ว่ามาทำจมูกมาทำตาสองชั้นมาเหลาคาง
1: ครับ
0: ตอนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมาด้วยเหตุผลต่างๆสารพัดเราควรจะมีคณะทำงานที่ศึกษาดูซิว่าแล้วเขามาทำอะไรกันบ้างเราจะได้มีนโยบายอย่างเช่นเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่านักช็อปรายใหญ่เมื่อ7ปีที่แล้วตอนผมยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นั้น
1: ครับ
0: ชาวอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนใครๆก็นึกว่าโอ้มันต้องเป็นชาวนู่นชาวนี่ใช่ชาวจีนจ่ายเก่งมากในวันนั้นนะวันนี้ชาวจีนเขาเลือกจ่ายอย่างระมัดระวังเพราะ7ปีที่แล้วแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งช้อปปี้ไม่มี
1: ครับ
0: วันนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะซื้ออะไรจากที่ไหน
1: ครับ
0: เขาจะไม่ใช่นักจ่ายง่ายๆแบบเดิมต่อไปแต่คนที่อยู่ในฐานะนักเรียนนานาชาติในประเทศไทยวันนี้เป็นกลุ่มคนที่เรามองข้ามมานานเลยนะครับแล้วก็พบว่าโอ้เขาเป็นผู้ใช้จ่ายรายสำคัญทีเดียว
1: ครับ
0: นี่คือที่มาครับว่าทำไมถึงมีคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจผู้มาเยือนซึ่งคำว่าเศรษฐกิจผู้มาเยือนหรือ visitor economy นั้นเป็นศัพท์ที่มีการใช้ในต่างประเทศมาพักใหญ่แล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่าผู้คนยิ่งเดินทางมากขึ้นนะครับทั้งที่ราคาน้ำมันเครื่องบินแพงขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นแต่คนยิ่งเดินทางมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาไปพบว่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของบ้านพวกเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาอยากจะต้องเดินทางออกมาดูแล้วว่าชาวบ้านชาวช่องตามเมืองต่างๆไปซีกโลกอื่นเขาอยู่กันยังไงเลยทำไมเขาถึงอยู่ได้เศรษฐกิจเขาถึงไปได้เขาก็อยากจะมาดูไม่ใช่มาเพื่อจะมาเช็คอินถ่ายภาพอวดไปสวยๆเท่านั้นละล่ะเดี๋ยวนี
1: ้เหตุผลต่างกันในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มถูกไหมครับอาจารย
0: ์ใช่และแต่ละกลุ่มเหล่านั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเรามองทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวหมดเดี๋ยวนี้เราต้องมองคนให้แตกต่างไปแล้วว่าอ๋อณขณะนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยวแต่เป้าประสงค์ใหญ่ที่สุดของเขาเข้ามาเขาต้องการเข้ามาแจกนามบัตรเพื่อจะหรือมาค้นหาว่ามีซัพพลายเออร์ในประเทศไทยรายไหนหรือที่สามารถสั่งผลิตของดังต่อเป็นนี้ได้นะมาเชื่อมธุรกิจ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: น
1: ี่คือตัวอย่างวันนี้ก่อนครับอาจารย์ภาพรวมของเศรษฐกิจของไทยเราณเวลานี้เลยผ่านมาครึ่งปีแล้วล่ะอยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตลาดสินค้าใดที่ตอนนี้เป็นรายได้หลักของประเทศบ้างครับในฐานะที่อาจารย์อยู่ในตรงนี้ครับ
0: กำลังซื้อภายในประเทศลดลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: นี่ยังดีนะครับว่ามีไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: 60 40ที่เข้ามาแล้วกระตุ้นทำให้รายเล็กรายน้อยรายย่อยยังได้พูดง่ายขายอาหารขายผลไม้แล้วก็กำลังซื้อจากในประเทศเติมเข้ามา
1: ครับ
0: แต่โปรแกรมนี้ก็จะหมดสิ้นลงภายในไม่ช้าแล้วล่ะและเราก็เป็นหวังเอาว่าในฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะเปิดขึ้นในเดือนตุลานี้จะช่วยทำให้มีกำลังซื้อจากต่างประเทศบินเข้ามาแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยถ้าถามว่า6เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอบว่าวุ่นวายไปทั่วโลกเพราะว่าการที่สหรัฐ ลุกขึ้นแกว่งกระบองในปีที่แล้วเป็นแกว่งกระบองได้
1: ต้นปี

0: หนักมาก
1: ภาษี
0: ครับ
1: นะสาภาษีไปทั่วเลยเพิ่งมาโดนศาลสูงสหรัฐสั่งว่าไม่ได้ที่ทำไปไม่ถูกต้องคืนเงินเขาแต่กว่าจะได้เงินคืนก็คงจะไม่เร็วหรอกนะครับพอมาปีนี้นั่นคือปีที่แล้วนะป
0: ี
1: ที่บอกกระบองทางด้านภาษี
0: ภาษี
1: มาปีนี้เริ่มต้นปีกุมภาก็เริ่มแกว่งกระบองทางสงคราม
0: หนักเลย
1: ดังนั้นหนักเลยจึงทำให้ค่าครองชีพค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าพลังงานกระโดดขึ้นหมดทั่วโลก
0: ครับ
1: แต่ก็เปิดโอกาสใหม่เหมือนกันนะครับหนึ่งทำให้พื้นที่จำนวนมากเพราะปลูกไม่ได้ถนัดส่งสินค้าก็ไม่ได้ถนัดการส่งออกของไทยในด้านสินค้าประเภทอาหารจึงถูกกระทบน้อยเพราะที่อื่นเขาปลูกไม่ได้ส่งไม่ได้สองอุตสาหกรรมการบินที่เคยได้ใช้สนามบินแห่งดูไบบ้างในตะวันออกกลางบ้างเป็นพื้นที่จุดเชื่อมระหว่างสามทวีปใหญ่คือยุโรปเอเชียแอฟริกาอยู่ดีๆที่นั่นก็เกิดโดรนบินถล่มกันแหลกละทำให้ศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกนี้อยู่ดีๆก็ปิดตัวลง
0: ครับ
1: และกว่าจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้คงจะไม่เร็วนะเพราะว่าบรรดาระเบิดที่ทิ้งกันลงไปมันก็มีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด อยู่บ้างดังนั้นก็เลยทำให้บรรดาประเทศต่างๆสนใจมากเลยว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเหล่านั้นประชากรก็เยอะหนุ่มสาวก็มากยกเว้นไทยนะครับหน
0: ุ
1: ่มสาวเราเริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆแต่ในรอบๆบ้านเรานั้นหนุ่มสาวมีมากอยู่เขาอยากจะมาดูว่าพื้นที่ที่เงินทำงานได้ดีเขาทำกันยังไงก็เลยมีคนเดินทางเข้ามาไม่หยุดเลยครับแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไม่ใช่แบบเดียวกับก่อนโควิดเพราะก่อนโควิดผมเป็นล่ำซีนั้นเราไปถึงเพียง 39.9
0: ครับ
1: ตัดเป็น40ล้านก็ได้คนนะมาวันนี้ปีนี้เราคงได้หมั่นอย่างมากคือ33ล้านคนแถมว่าน้อยไหม
0: ก็ไม่น้อยเลยนะครับไม่นะไม่นะอาจารย
1: ์ประชากรเกือบ70ล้านของไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาเดินทางแบบนักท่องเที่ยวเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วถือว่าไม่น้อย
0: ครับ
1: แต่ที่มากขึ้นเนี่ยคือนักเดินทางเชิงธุรกิจนักเดินทางที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ใช่มาดูงาน
0: ครับ
1: แต่มาเรียนเห็นไหมครับว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งในเอเชียที่เคยบ่ายโฉมมุ่งเป้าอยากจะไปเรียนอเมริกากัน
0: อ
1: ย่างนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจแล้วที่จะไปอเมริกาเขากลัวว่าวีซ่าของเขาจะขอแล้วไม่ผ่านหรือระหว่างเรียนอยู่ก็มีเงื่อนไขอะไรทำให้เขาต้องกลับบ้านเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้เขาเสียหายเขาก็หาที่อื่นนะครับที่ไหนที่สามารถมีโรงเรียนดีๆมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและก็มีชาวต่างชาติสารพัดประเภทอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดีถามว่าเขาอยากไปสิงคโปร์ไหมเขาสนใจแต่ว่าค่าครองชีพที่สิงคโปร์ไม่ได้ถูกเลยนะครับเมื่อมาเทียบกับประเทศไทยเขาบอกว่าโอ้โหงั้นมาเมืองไทยดีกว่าอาหารการกินมีตลอด24ชั่วโมงราคาอย่างไม่แพงเขาพอใจก็สนใจมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราถือว่าผู้มาเยี่ยมเยือนเหล่านี้คือผู้มีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจของไทยได้ทั้งนั้นนโยบายจึงต้องถูกเขียนขึ้น
0: ครับ
1: แต่จะเขียนนโยบายที่ดีได้ต้องมีข้อมูลที่ดีคณะทำงานไปทำหน้าที่ในเรื่องการหาข้อมูลครับ
0: ครับ
1: เราอยากจะรู้ว่ามีคนเดินทางเข้ามาเพื่อจะมาประกันตัวสุภาพสตรีที่อยากจะมีลูกในโลกใบนี้มีเยอะนะครับ
0: ครับ
1: และเขาก็จะต้องมาเก็บไข่ที่ธนาคารไข่ถ้าผู้ชายง่ายธนาคารสเปิร์มนี่เก็บที่ไหนก็ได
0: ้คร
1: ับแต่ถ้าเก็บธนาคารไข่นั้นเนี่ยผู้หญิงจะต้องถูกบำรุงด้วยฮอร์โมนและก็รับประทานโปรตีนที่ถูกประเภทตาม DNA ของเขาเป็นระยะเวลาเกือบ30วันแต่ว่าเขาต้องมาอยู่เมืองไทยอย่างน้อย30วันเพียงเพื่อจะเก็บไข่ไว้เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาพร้อมจะมีลูกแล้วเขาก็เอาเชื้อไปผสมนอกห้องแลบในห้องแลบประทานโทษแล้วก็ค่อยเอาตัวอ่อนที่ผสมเสร็จติดแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเขาแล้วก็กลับไปอุ้มท้องอย่างนี้เราเท่ากับว่าโอ้เราได้มัดจำเลยนะครับใครที่มาเก็บไข่ที่นี่ก็คงจะมาทำให้เกิดการปฏิสนธิในห้องทดลองที่นี่แหละในแลบที่นี่แล้วก็ได้ให้หมอส ใส่เข้าไปในร่างกายของสุภาพสตรีท่านนั้นเพื่อจะเดินทางกลับไปตั้งท้องต่อที่บ้านแปลว่าถ้าเรารู้จำนวนอย่างนี้ได้แล้วเรารู้ฤดูกาลเรารู้กลุ่มตลาดของเขาเราจะได้ไปทำมาร์เก็ตติ้งทำหน้าการตลาดในคนกลุ่มเหล่านี้ในพื้นที่ที่ถูกต้องเป็นการทำการตลาดที่เล็งเป้าไม่ใช่ศาสตร์ทั่วนี่เป็นแค่ตัวอย่าง
0: ครับ
1: มีตัวอย่างอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเช่นถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนักเรียนเราควรจะมาดูไหมว่าเป็นนักเรียนระดับอุดมศึกษาหรือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาถ้าเป็นระดับใดที่ถูกต้องแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราไปทำมาร์เก็ตติ้งกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มไหนที่ประเทศไหนจังหวะไหนเพราะเรามีเรื่องเทอมการศึกษาถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราจะมีผู้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเยอะขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตรงเป้ามากขึ้นและเขาเข้ามาแล้วถ้าเราออกแบบนโยบายได้ดีออกแบบมาตรการได้ดีเขาจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจความน่าประทับใจทำให้เขาเป็นแฟนกลับประเทศไทยต่อไปในอนาคตเมื่อเขาเรียนจบเขาไปทำงานแล้ว
0: บอกต่อด้วยนะ
1: ครอบครัวเขาก็รู้สึกอยากจะให้บริษัทเขาโรงงานเขาครอบครัวเขาลูกหลานเขามาดูในสิ่งที่รุ่นเขาเนี่ยได้เคยมาเรียนที่นี่ได้เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี่เป็นตัวอย่างการดึงดูดกลุ่มเจ้าของกิจการระดับภูมิภาคสำนักงานภูมิภาคให้ลองพิจารณามาอยู่เมืองไทยดีไห
0: ม
1: เพราะถ้าหากว่า head office ก็คือสำนักงานใหญ่ของเขามาตั้งอยู่ในเมืองไทยพนักงานอาจจะไม่ได้เป็นหมื่นเป็นพันนะอาจจะมีไม่กี่ร้อยแต่ว่าบรรดาลูกน้องของกิจการนี้ที่อยู่ในประเทศต่างๆในแผนนี้จะต้องบินเข้ามาประชุมร่วมกับนายเนี่ยเป็นประจำ
0: ครับ
1: เราก็จะได้ลูกค้าเดินทางเข้ามาแต่เราอย่าไปเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นตัวอย่างครับแล้ววันนี้ไปที่สถานีสุวรรณภูมิก็เลยมองเห็นด้วยครับว่าถ้าพื้นที่รองรับมันคับแคบแบบนั้นและยังไม่สามารถที่จะเนรมิตให้มีพื้นที่ขยายแบบฉับพลันทันทีเห็นผลในไม่กี่เดือนก็เราท่านรองสุปฏิก็เลยท่านมาจากงานประสบการณ์ที่อยู่ดุสิตธานีมาเป็นเวลาพอสมควรนั้นท่านเสนอว่างั้นทำให้คิวที่มีอยู่ตรงนี้มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยดีไหม
0: น่าสนใจเลยอ
1: าจจะมีตั้งแต่นะฮะตั้งแต่มีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังเบาๆไม่รบกวน
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราเวลาเราไปเข้าฟู้ดคอร์ตตามห้างสรรพสินค้าเราไปสั่งอาหารเนี่ยเราไม่ต้องยืนรอที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: สั่งเสร็จเขาก็จะเอาตัวแผ่นเหมือนแผ่นวางรองแก้วแต่มันเป็นไฟฟ้านะฮะ
0: ครับ
1: แล้วให้เราถือไปเลยไปนั่งไหนก็ไปนั่งแล้วพอมันพร้อมแล้ว
0: ใช่ไหมที่มันติด
1: มันติดใช่เราก็จะรู้เองว่าอ๋ออันนี้มาจากร้านไหนแล้วก็เดินไปรับอาหารของเราจากร้านนั้นกลับมานั่งทานที่โต๊ะของเราเราทำแบบนี้ที่สนามบินได้ไหมล่ะ
0: สะดวกเลย
1: แต่แล้วคนมาแล้วก็มาถึงก็แทนที่จะกดบัตรคิวเป็นกระดาษเนี่ยก็ไปรับไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวถึงคิวเธอเขาเรียกเองในระหว่างนี้เธอจะไปก็ห้องน้ำ
0: ทำธุระอะไรต่างๆ
1: เปิดกระเป๋าตรวจเช็คอะไรต่างๆหรือจะไปแวะทานอะไรก่อนนั่งนวดฝ่าเท้าไปอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าในนี้มันบอกอยู่แล้วว่าคิวเรียกของคุณเนี่ยอยู่ประมาณอีก40นาทีมีเวลาครึ่งชั่วโมงในระหว่างนี้จะไปนวดฝ่าเท้าก่อนไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยเพราะขณะนี้ที่ตรงก่อนเข้าตม.สุวรรณภูมินั้นออกจากเครื่องบินมาเดินมาถึงตม.นั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรขายแล้วไ
0: ม
1: ่ไม่มีเครื่องดื่มไม่มีขนมและถ้าใครมาลองได้ยืนเข้าแถวแล้วแปลว่าต้องยืนจัดแถวนั้นค่อยๆขยับไปทีละนิดนะนิดอยากแค่ห้องน้ำก็ไปไม่ได้นะเพราะถ้าไปแล้วคุณเสียคิวเลยแต่ถ้าคุณได้แบบนี้คุณไม่ต้องมายืนละคุณมันก็ไม่แออัดถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะได้ไปมีดนตรีเล็กๆฟังหรือว่าใครอยากจะไปดูทีวีไปก่อนหรือว่าไปลงทะเบียนทำเน็ตทำอะไรต่างๆทำ Wi-Fi ก็จะไป
0: ซื้อส่งซื้อซิมอะไรก็ได้นะ
1: ใช่ของแบบนี้ฮะมันเป็นของที่ไหนๆก็ต้องเสียเวลาทำให้การรอคอยมันมีคุณค่า
0: ครับ
1: มันรู้สึกว่าไม่ต้องถูกบีบบังคับถ้าเป็นแบบนั้นความรู้สึกจะดีขึ้น
0: ครับ
1: นี่หรือแม้กระทั่งการไปดูนะวันนี้ว่าไม่ในโถงชั้นที่ตรงที่คนกำลังเข้าตอมอนะเพดานมันสูงมากพอทีเดียวเป็นไปได้ไหมที่เราจะค่อยๆกลับไปออกแบบนะให้ AOT บริษัทการท่าอากาศยานนะ ไปลองพิจารณาดูสิว่าจะทำเป็นระบบน็อกดาวน์ที่เป็นสะพานเหล็กสำหรับยกตัวสำหรับคนที่ไปตรวจตม.ที่ตรงอาคารอื่นมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ตราประทับมาแล้วไม่ต้องมาเข้าคิวกับคนอื่นละมาแล้วก็ยกตัวสะพานยกตัวข้ามไปเป็นสะพานลอยแล้วก็ไปลงที่ตรงพื้นที่รับกระเป๋าเดินทางแล้วก็ออกไปได้เลยแบบนี้ก็จะทำให้คิวในการยืนในช่วงเวลาที่มีคนมาแน่นๆชั่วโมงละ 7,000 คนอย่างเงี้ยมันจะได้มีที่อื่นๆให้เขาไปทำกิจกรรมได้บ้าง
0: ครับ
1: เพราะสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินระดับนานาชาติและเป็นขนาดใหญ่นะครับที่มีทางออกเดียวในขณะที่สิงคโปร์เข้าไปแล้วทางออกที่4ทางออกที่5แล้วทางเข้าออกนะคือมีอาคารคนละชุดไปเลยแล้วสายการบินนี้ถ้าเป็นสายการบินนี้ให้ไปขึ้นและลงที่เรียกว่าเทอร์มินอล3เทอร์มินอล4แล้วเก็บเทอร์มินอล1ไว้สำหรับเฉพาะสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: ของไทยเราทั้งหมดไม่ว่าจะชื่อสายการบินอะไรทั้งหมดเข้าที่เดียวออกที่เดียวกันที่สุวรรณภูมิแบบนี้แอร์อัดแน่นอนผมย้อนกลับไปนะครับเมื่อสมัยที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ผมไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเฉพาะผู้โดยสารจากขาออกคือจะกลับบ้านแล้วเขาต้องไปรอที่หน้าเคาน์เตอร์3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะว่าแขกเหล่านี้เขาจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมกันตั้งแต่เที่ยงก่อนแต่เที่ยวบินของเขาออก4ทุ่ม
0: โอ้โหนานมาก
1: เขาก็ไม่มีที่ไปไงฮะ
0: ครับ
1: แล้วพอเขามาที่สนามบินเขาก็จะต้องมาถ้าเป็นเที่ยวบินนานาชาติเขาต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกสามชั่วโมงนี่นานนะครับ
0: นานมาก
1: แต่เมื่อมาแล้วคนก็เยอะด้วยโอ้โหเขาก็รู้สึกอึดอัดอ่ะข้อเสนอวันนี้ก็คืออาคารลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิชั้นบนสุดเนี่ยบริษัทการท่าอากาศยานเขากำลังเริ่มออกแบบไปแล้วว่าจะเติมหลังคาเข้าไปสักหน่อยแล้วก็ทำให้มันในนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนมาถึงเร็วๆเนี่ยแวะตรงนั้นก่อนเลยเอาเพราะเคาน์เตอร์สายการบินยังไม่เปิดเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: เขาไปที่นั่นเขาจะได้มีล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า
0: ดีจัง
1: จะได้ไม่ต้องแบกลากกระเป๋าไปตลอดทางต้องนั่งกับลากกระเป๋าไปไม่ก็มีล็อกเกอร
0: ์มันก็สะดวกขึ้น
1: แล้วมาแล้วมีห้องให้อาบน้ำ
0: ครับ
1: มีให้เขาบริการเช่าผ้าเช็ดตัวเพื่อใช้อาบน้ำเปลี่ยนชุดผ้าสุดท้ายให้สดชื่นก่อนขึ้นเครื่องบินแย่ยาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: แบบนี้ดีไห
0: ม
1: คนก็บอกว่าดีสิเห็นไหมฮะก็นี่แหละครับเป้าประสงค์ของการที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไม่ใช่แค่มองว่าเข้ามากี่คนแล้วใช้เงินไปกี่ตังค์แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับเราไปเห็นในต่างประเทศหลายที่เลยเขาก็อุตส่าห์มีตู้ให้หยอดเหรียญตั้งแต่บริจาคเพราะคุณเอาเหรียญกลับไปบ้านคุณก็ใช้ไม่ได้คุณได้ใช้ทุกบาททุกสตางค์คุณช็อปปิ้งนาทีสุดท้ายจนกระทั่งทำบุญก่อนเดินทางทำทานก่อนเดินทางหรือแม้กระทั่งคุณจะซื้อลอตเตอรี่ไหมก่อนไปเหลือเงินอยู่แค่นี้แล้วคุณเอากลับไปก็แค่นั้นแหละธนบัตรใบย่อยๆเนี่ยคุณก็สามารถรวมกันแล้วก็ซื้อเป็นลอตเตอรี่ในประเทศไทยทิ้งไว้ไหมแบบนี้ถ้ามีบริการนะผมก็เชื่อว่าผู้เดินทางที่เขาต้องเช็คเอาท์จากสนามจากโรงแรมของเขามาตั้งแต่เที่ยงเครื่องออก4ทุ่มเข้ามาที่นี่เนี่ยเขาได้ใช้จ่ายและได้ส่งมอบประสบการณ์รับประสบการณ์ที่ดีเราอยากจะเห็นร้านขายสมุนไพรของไทยสามารถเอาสินค้าที่มันมี GI ได้รับมาตรฐานอย.ดีๆแล้วเนี่ยเอาไปวางให้เขาได้ทดสอบได้ลองชิมลองทาลองถูดูแล้วก็มีความรู้ด้วยในการขายว่าถ้ามันไปในรูปสมุนไพรแบบนี้เข้าประเทศคุณกลับไปไม่ได้นะเพราะว่าทางศุลกากรบ้านคุณจะไม่ให้แต่ถ้าประเทศนี้ไปได้ซื้อเป็นแบบที่เป็นกิ่งเป็นก้านอย่างนี้ไปได้เลยแต่ว่าบางประเทศไม่ได้เลยนะคุณต้องซื้อในลักษณะที่เป็นเหมือนยามหมอกเป็นบริบูเป็นบามแล้ว
0: ครับ
1: อย่างนี้แบบนี้มันก็จะทำให้ผู้ซื้อเขาก็รู้สึกประทับใจไงฮะว่านี่ไม่ใช่สินค้าที่คุณหาซื้อได้ในบ้านคุณแต่เป็นสินค้าที่คนบ้านนี้ประเทศนี้อายุพันปีเขาใช้กันมามันเป็นสมุนไพรที่เขาใช้มันเป็นธรรมชาติมันมีคำอธิบายที่เป็นภาษาที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: คุณไม่ได้ซื้อของมั่วๆจากเน็ตแน่ๆและถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณรู้สึกดีค ุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อสั่งต่อจากที่นี่ได้เลยที่นี่วันคุณกลับไปบ้านแล้วคุณไปใช้แล้วญาติพี่น้องสุโอ้โหเข้าท่าแล้วมีอย่างนึงนะครับผมพบว่าคนรัสเซียมาเมืองไทยช่วงประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยเขาประทับใจมากกับยาดมส้มโอมือ
0: โอ้ตรงไหน
1: ครับเขาบอกในตะวันตกในรัสเซียนะเขาบอกว่าในโลกตะวันตกมียากินยาทาทุกชนิดเลยแต่ยาดมเนี่ยไม่มีอ่ะคนจีนมาเมืองไทยเขาก็บอกว่าบ้านเขาเป็นยาตำราแผนโบราณอายุ 4-5,000 ปียาดมแทบจะไม่ค่อยมี
0: ครับ
1: พอมาเจอวิธีของคนไทยม
0: ี
1: ตั้งแต่หนึ่งท่อจนถึงสองท่อนะเข้ามันสองรูเลยนะ
0: ครับฟื้นหอมเลย
1: หอมเลยเมื่อก่อนก็มีแค่กลิ่นที่มันเป็นมิ้นสดชื่นแต่พอเป็นยาดมแบบส้มโอมือของไทยนะฮะมีเปลือกของพืชชนิดต่างๆมาผสมกันเขารู้สึกว่าเป็นดมกลิ่นแล้วมันไม่ใช่แค่สดชื่นแต่เขารู้สึกว่ามันอีลิ่งคือ มันช่วยบำบัดบางอย่างของเรากลายเป็นของฝากที่เขานิยมชมชื่นแม้กระทั่งนะฮะคนจีนเดินทางมาเมืองไทยพบว่ากอเอะบ้านเราแผ่นแปะ
0: ที่แผ่นที่ปวดแผ่นที่ปวดนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: แผ่นที่ปวด
1: ของเราเนี่ยใส่ส่วนผสมที่ติดเข้าไปแล้วสึกโอ้ร้อนที่แผ่นหลังเลยเขาบอกของบ้านเขามันไม่ร้อนเผ็ดขนาดนี้เขารู้สึกแบบนี้สะใจใช่ไหมแปลว่าในนาทีแรกและนาทีสุดท้ายก่อนจะออกจากประเทศไทยหรือประเทศเดินทางเข้ามาเครื่องเข้ามาถึงกรุงเทพตีห้า
0: ซื้อหมดเลยนะเนี่ย
1: ซื้อทั้งนั้นเลยนะ
0: ซื้อทั้งนั้นเลยนะที่อาจารย์เล่าให้ฟังซื้อทุกอย่าง
1: กว่าจะออกจากสนามบินมาได้ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าแต่วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วโรงแรมเขายังไม่เปิดห้องให้คุณเข้าเช็คอินนะ
0: ครับ
1: เพราะคุณต้องเช็คอินได้อย่างเร็วสุดสิบโมงเช้าเราบอกงั้นคุณจะรีบก็ไปทำไ
0: ม
1: คุณมาแล้วเนี่ยคุณมาเข้าห้องอาบน้ำก่อนไหมเอาให้สดชื่นบินมาทั้งคืนนั่งนั่งเอ็นเอ็นหลับมาไม่สนิทหรอกคุณออกจากบ้านมาครั้งสุดท้ายได้ตั้งแต่กี่โมงแล้วป่านนี้ตัวเริ่มชื้นแล้วล่ะมีเหงื่ออาบน้ำไหมอาบน้ำร้อนอาบน้ำเย็นแล้วแต่คุณชอบเลยเสร็จแล้วก็มีให้คุณทำผมทำเผ้าได้คุณมีเวลาคุณจะเริ่มตัดผมคุณจะทำเล็บทำสวยยังไงก็ได้เคาน์เตอร์มีไว้แล้วรับฝากกระเป๋าเดินทางของคุณเช็คเอาท์มาหมดแล้วกระเป๋ามีล้อเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณเข้าไปที่เมืองเวลานี้นะให้คุณไปช้อปปิ้งคุณก็จะห่วงกระเป๋า
0: ครับ
1: งั้นคุณก็อยู่ตรงนี้เลยไหมพักหนึ่งก่อนรอจนกระทั่งว่าคำนวณเวลาว่าจากนี้คุณขึ้นรถไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วไปเช็คอินที่โรงแรมเขาเปิดห้องให้คุณได้พอดีนี่แหละครับถ้าเรามองเขาว่าเราอยากจะส่งมอบประสบการณ์อะไรเราจะเริ่มมองเห็นว่าโอ้มีธุรกิจให้ได้ทำได้อีกเยอะมากเลย
0: มากมายเลยครับ
1: ใช่นี่เป็นตัวอย่างครับ
0: ครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยเห็นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยล่าสุดเนี่ยได้ตามข่าวเช่นเดียวกันครับได้มีการแต่งตั้ง4คณะทำงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอยากทราบจังเลยครับว่าหลักๆแล้วเนี่ย4คณะทำงานมีด้านใดบ้างและทราบมาด้วยว่าท่านอาจารย์เป็นประธานด้านสำคัญอีกด้านนึงด้วยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: ได้ครับท่านสุภจีตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะผมดูแล2คณะท่านอดีตรัฐมนตรีกอบจักรภูตระกูลดูอีก2คณะ
0: ครับ
1: คณะของผมคณะแรกคืออันที่ผมอธิบายไปแล้วในรายการวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เศรษฐกิจผู้มาเยือน
0: ครับ
1: อันนี้แปลว่าคนอื่นขนเงินมาใช้ในบ้านเราส่วนอีกคณะหนึ่งเป็นเรื่องที่เราผมดูแลเรื่องคณะการค้าระหว่างประเทศเพราะนั้นผมจะต้องทำงานกับผู้แทนการค้าไทย
0: ครับ
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศนี่เป็นตัวอย่างนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราจะเริ่มไล่ดูอย่างนี้ครับว่าเราเซ็น FTA กับใครต่อใครไปหลายประเทศแล้วเราใช้ครบไหมเนี่ยผู้จ่ายมีสิทธิประโยชน์ให้แก่กันแล้วยังมีอะไรที่เซ็นแล้วยังใช้ไม่ครบไหมหรือที่ใช้แล้วมันเกิดข้ออุปสรรคติดขัดตรงไหนไหมอันนี้เพื่อจะทำให้สินค้าส่งออกบริการส่งออกของเราเนี่ยมันไปได้เต็มอัตราศักยภาพของมันในขณะเดียวกันคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าแล้วแบบนี้มีชาวต่างประเทศที่เข้ามาเป็นโนมินีในไทยโนมินีไม่ได้แปลว่าเสียหายทุกครั้งนะ
0: ครับ
1: มีโนมินีขาวโนมินีเทาโนมินีดำโนมินีดำเนี่ยดำเนินคดีไปเลยครับทั้งไทยและต่างชาตินอมินีเทาควรจะเอาเข้า ระบบ AI ให้มันร่วมจับตาดูเลยเราเจอหลายคนครับมีคนไทยจำนวนหนึ่งยังรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เลยแต่ปรากฏว่าตรวจทางออนไลน์ดีๆคนคนเดียวกันนั้นเนี่ยเป็นกรรมการของบริษัทตั้ง4บริษัท
0: อ้าว
1: เธอเป็น4กรรมการในบริษัทแล้วเธอยังมาขอบัตรสวัสดิการมันต้องมีอะไรที่มันย้อนแย้งแน่นอนแต่ถามว่าเธอทำผิดหรือยังยังแต่ต่อไปนี้เธอจะถูกอยู่ในจอเรดาร์ไปเรื่อยๆนะถ้าเธอเบี้ยวเมื่อไหร่โดนทันทีทั้งไทยและเทศนะนี่คือพวกนอมินีเทาแต่มีนอมินีขาวนะครับนอมินีขาวก็คือผู้คนที่เขาเข้ามาแล้วเขารักประเทศไทยมากเลยเขาเข้ามาแล้วก็ทำตัวเป็นผู้ใช้จ่ายทางเศรษฐกิจที่ดีเลยแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่ากติกาของเรายุ้มยุ้มหยุดหยิบเขาทำไม่หวัดไม่ไหวต้องมีนายหน้ามาอาสาเขาทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำกิจกรรมบังหน้า
0: ส
1: ร้างว่าเขาเป็นเขาไม่ได้ปรากฏตัวในทางเศรษฐกิจเลยแต่จริงๆแล้วเขาปรากฏตัวนะ
0: ครับ
1: อย่างเนี้ยผมถือว่าเป็นนอมินีขาวถ้าเราค้นดีๆเราจะเจอนะคนดีๆที่เราอยากจะได้เอาไว้เขาเป็นคนมีความรู้มีความสามารถในการช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้มาเป็นผู้ใช้จ่ายที่ดีมาเป็นผู้ลงทุนที่ดีจะได้มาปรับระเบียบของเราในการละไม่ต้องไปเป็นนอมินีเราเปิดตัวมาดีๆเลยมีที่ให้ยืนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือการดูเรื่องของการทุ่มตลาดไม่ใช่แค่เรื่องอยากค้าอยากขายละแต่เป็นเรื่องการป้องกันของปัจจุบันมีประเทศเขาที่จะเอาสินค้าเขามาเทลงไปในตลาดที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะเขาได้ผลิตขึ้นมาเยอะมากแล้วเขาขายขาดทุนก็ยังดีกว่าไม่ได้ขายแต่ถ้าเขาทำอย่างนั้นผู้ประกอบการในไทยผู้ผลิตในไทยไม่ตายหมดหรอครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะใช้กติกาเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดให้มีประสิทธิภาพถามว่าเขาจะโกรธไหมเราเช็คแล้วเขารู้ว่าเขากำลังสาดของออกไปราวกับฝนถ้าที่ใดกลางร่มก็จะไม่โดนฝนเปียกเองที่ใดมัวแต่เกรงใจไม่กล้ากลางร่มก็เปียกไปเขาก็ถือว่าช่วยไม่ได้เขาสาดไปทั่วนะเขาไม่ได้ตั้งใจทำลายประเทศใดประเทศหนึ่งเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดหนึ่งเอาแค่ว่าเขามีของล้นเกินสาดมันออกมาในราคาที่เหลือเชื่อถ้าปล่อยแบบนี้ผู้ประกอบการไทยสายตาไม่มีทางยาวพอให้เขาหยุดฝนแน่นอนรอฝนหายไม่ทันหรอกครับ
0: ครับ
1: ป้องกันร่มมาตรการทางด้านการจัดการตอบโต้การทุ่มตลาดทำให้มันเป็นไปตามกติกา WTO
0: ครับ
1: เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างประเทศคนสาดฝนเขาโกรธเราไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้ติดใจเลยถ้าเรากลางฝนกลางร่มโดยถูกกติกาสินค้าเขาเข้าไม่ได้แล้วถ้าเข้ามาก็จะโดนสอบสวนแล้วก็ถูกจับตาแล้วถ้าเข้าไปแค่ไปเปลี่ยนพิกัดศุลกากรนำเข้าเราก็ติดตามดีๆเราก็ตามไปสอบอีกแบบนี้สักพักหนึ่งสำหรับเขาไม่คุ้มละเขาก็หันกับพื้นที่เมืองหรือประเทศที่ยังไม่กล้ากลางร่มอยู่นั่นแหละนั่นเป็นเรื่องคนอื่นละแต่ของเราเนี่ยเราต้องคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยให้ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่แค่โปรโมทเรื่องการขาย
0: ครับ
1: แต่คุ้มครองคนที่กำลังผลิตและกำลังขายด้วยอย่างนี้ครับ
0: ครับในช่วงท้ายครับอาจารย์ครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก3นาทีก่อนที่เราจะต้องเตรียมไปในช่วงของเวลา 19:00 นด้วยอยากให้อาจารย์สรุปส่งท้ายสักนิดนึงครับแน่นอนว่า Quick Big Win นะครับที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในฐานะที่อาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงท้ายของรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยในการที่จะอยู่กับโลกที่มีความผันผวนแรงขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันกำลังสูงมากมียักษ์กำลังควงกระบองอยู่ในระดับสากลเนี่ยหลายกระบองและดูเหมือนว่าจะไม่สงบลงง่ายๆนั่นเป็นสิ่งสมมติทางเศรษฐศาสตร์ที่ผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกมหาอำนาจเขากำลังแกว่งกระบอง เราต้องหลบให้พอเป็นเราต้องมองให้เห็นว่ามันมีช่องว่างอะไรที่เราสามารถไปขยับตัวเราเพื่อเราจะได้ค้าขายทำธุรกิจของเราไม่ใช่แค่รอดแต่บางเรื่องทำให้รุ่งได
0: ้
1: ส่วนที่สองฝนที่กำลังตกในประเทศไทยรอบนี้น่าจะเป็นฝนชุดท้ายๆละเพราะเรากำลังจะเข้าสู่เดือนที่จะเริ่มต้นของปีซุปเปอร์เอลนิโญหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะไม่ค่อยมีฝนไปอีกยาวนานเราต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตของเราใช้น้ำให้คุ้มค่ามากขึ้นประหยัดน้ำมากขึ้นลดการใช้พลังงานทำทุกอย่างให้คุ้มค่าแล้วศึกษาข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อจะรู้ว่าโอกาสแบบนี้ที่อื่นเขาก็จะขาดฝนมากเหมือนกันเขาจะปลูกได้ไม่ดีเหมือนกันนี่คือจังหวะที่เราจะปลูกในสิ่งที่เขาอยากกินในเวลาที่เราควรปลูกและส่งในเวลาที่เราควรส่งแบบนี้กำลังใจของเราในการเข้าสู่ช่วงวุ่นวายของเศรษฐกิจโลกและภูมิอากาศโลกก็จะทำให้เรามีทั้งเกราะและมีทั้งเครื่องมือในการก้าวส่งเศรษฐกิจของไทยและความผาสุกของประชาชนครับ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งนั่นเป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยวันนี้ท่านอาจารย์ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าวันนี้เต็มที่นะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยที่ท่านอาจารย์มาเล่าให้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะครับการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของผู้ประกอบการ SMEด้วยที่รัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกมิตินะครับเพื่อเป้าหมายสำคัญ Quick Big Win ครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันนะครับติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าปากท้องเศรษฐกิจสังคมสุขภาพการศึกษาระบบสาธารณสุขทุกเรื่องนะครับตลอด2ชั่วโมงเต็มตรงนี้เรียกว่านำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับมาเล่าให้ฟังสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่ติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆคนละครึ่งนะครับรวมถึงไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมแล้วก็ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยที่หลายๆคนก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็มีกำลังใจจากหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาขออนุญาตดูข้อความหน่อยนะครับพระรุ่งด้วยบอกว่ารายการได้ประโยชน์มากคุณเมทิสด้วยนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกอนุทินด้วยนะครับในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับอันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องเตรียมไปในช่วงเวลา 19:00 น.ด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับช่วงเวลาเดิม 17:07 น.วันนี้บอลลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไป ขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569ทับ2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ7ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ60ของความจุรวมโดยคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด ดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
7: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตลิ่งพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
8: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้จะขอให้ปิดไปก่อนครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
7: ๆขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ แล้วก็รอติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
10: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทางนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงาน

0: ดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
2: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น

0: สังคมที่ยั่งยืน
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะนั้นจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายัญทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายัญไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายัญแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระอุระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศชนตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหารและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายัญแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วยมีผมเผ่ารุงรัง ร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายันแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายันแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายันส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายันประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทัดศิลปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกธรณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วอย่างไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายันด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายันพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายันแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลครรภ์อย่างดีจนลูกเกิดมาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกบูชายัญ ขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายันเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเพ้อว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพี่ไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายันด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอำมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันทหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเอง จ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ท่านได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้คว้างปาขันทหารและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหารและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกินีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมกขลนะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสกเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายันนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบล นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งจันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสื่อกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบตาลนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
4: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลเสรพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเล เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสานแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก กระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึงเวลา 5:00 น.ของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรม

0: พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3-1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0-0และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไอแบงค์กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตรไอแบงค์ปัตตานี FCซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ไอแบงค์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล2026ถึง2027หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
2: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
1: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
5: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งลกลากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

ื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะพายผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะพายไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินได้ยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่จะเอาที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงก์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

ท่ามกลางกระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังท่ามกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

วันเลือกตั้ง24มีนาคม2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝ่าอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของวิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลชิงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกเฮียเงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปชิงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลชิงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

ายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางถาดอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วเร็วนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบวุ้นเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลและก็ส้มเคียงเงียนตบบ่าผมเบาๆเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแต่มือผมอย่างให้กำลังใจเคียงจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเหนียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเหงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเหงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเหงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเหงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัฒน์เงียนพยักหน้าช้าๆเอ็งสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเหงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารั

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับข้าง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570 พื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา21 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24 ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยอุ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนแทบไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: รักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
0: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
1: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีคศ1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ยแพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ย ถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ

เรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงินแต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลย แล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปั่นนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารทิศไทยนะที่วันนี้ปานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกค้อน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
0: ข่าวที่นำ
5: มาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
6: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบคลายส์เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบคลาสซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททางนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท ปฏิพลสารพรมมารายงาน
6: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไว้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เป่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: ครับสวัสดีวันจันทร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับช่วงนี้มีฝนตกนะอุตุเขาเตือนเหมือนกันนะตั้งแต่วันนี้อีก 3-4 วันน่าจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับกรุงเทพวันนี้ก็มีฝนนะฮะฝนแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนั้นหนักเป็นช่วงๆเดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันจันทร์นะวันนี้วันจันทร์ที่10เท่าไหร่นะ17ยัง17แล้วนะวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับวันจันทร์เหมือนเดิมนะคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านสละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะแล้วก็หลังพักฟังสปอร์ตท่านก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับคุณหมอประพจน์ท่านมารอแล้วเราไปพบคุณหมอเลยนะฮะคุณหมอครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณบรมและก็ท่านผู้ฟังครับ
0: คุณหมออยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
0: โอเคครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวสาระอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
7: ก็เอามีคำถามที่ท่านผู้ฟังถามเป็นครั้งคราวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้สูงอายุเนี่ยหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะกินวิตามินตัวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยวันนี้ก็มีข้อมูลว่าจริงๆแล้วพวกวิตามินรวมทั้งสารบางตัวแร่ธาตุบางตัวเนี่ยนะครับมีข้อเสนอแนะในทางการแพทย์อย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ควรจะกินอย่างไรก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่ากันฟังนะครับ
0: ดีครับดีครับ
7: ครับ
0: ต่อได้เลยครับ
7: ความจำเป็นเนี่ยนะฮะทางพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับความต้องการเรื่องของสารอาหารเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปตอนเราหนุ่มสาวเนี่ยเรากินอาหารได้เยอะดูดซึมได้เร็วนะถ้าแพทย์แผนไทยก็บอกว่าก็เรียกว่าเป็นมัชชิมวัยใช่ไหมฮะเป็นวัยที่ ธาตุไฟกำลังเรียกว่าทำงานดีนะฮะเรียกว่าธาตุไฟสมุฏฐานเนี่ยนะครับงั้นการกินอะไรทุกอย่างก็ย่อยได้ง่ายอร่อยหมดนะครับแต่พอเราสูงอายุเนี่ยแต่ก็บอกจะเข้าสู่วัยที่เป็นวาตะนะฮะเป็นลมละนะครับแต่ว่าในแง่ของการแพทย์แผนปัจจุบันพอเราสูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าบางทีผนังของกระเพาะอาหารการดูดซึมนะครับการย่อยอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนไปงั้นพอเราสูงวัยเนี่ยนะครับการดูดซึมธาตุอาหารสารอาหารเนี่ยจากอาหารที่เรากินเข้าไปรวมทั้งความอยากอาหารการกินปริมาณการกินเนี่ยพอเราสูงอายุขึ้นก็จะกินน้อยลงด้วยตามอายุเพราะว่าถ้ากินมากจะท้องอืดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
7: จะมีอัดแน่นท้องก็ทำให้ร่างกายเนี่ยอาจจะได้รับสารอาหารเนี่ยลดน้อยลงนะครับง
0: ั
7: ้นพอเราสูงวัยเนี่ยนะครับทางการแพทย์ก็บอกบางครั้งเนี่ยก็อาจจะจำเป็นถ้าเรากินอาหารน้อยลงก็อาจจะต้องกินพวกวิตามินเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอันนี้ท้องตลาดนี่โอ้มีวิตามินเยอะเลยนะโฆษณาในทีวี
0: เพียบเลยครับ
7: โอ้เพียบเลยไม่รู้จะกินตัวไหนดีดาราก็ออกมาขึ้นมาแนะนำวิตามินตัวนั้นตัวนี
0: ้ครับผม
7: นะครับเราจะเลือกอย่างไรดีนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลคร่าวๆนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับ
0: คร
7: ับ อันนี้โดยรวมเนี่ยเวลาเราพูดถึงมัลติวิตามินก็คือวิตามินรวมนะครับอาจจะมีหลายตัวตั้งแต่วิตามิน B ก็มีผสมวิตามิน E ก็มี C ก็มีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะฮะถ้าเรากินอาหารสุขภาพนะกินอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนเนี่ยความจำเป็นก็อาจจะน้อยอาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นผู้สูงอายุบางคนกินได้น้อยลงนะครับอาหารแต่ละวันนี้อาจจะไม่มากพอละทั้งที่ร่างกายเนี่ยก็ต้องการสารอาหารที่จะเข้ามาบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆนะครับ
0: ครับ
7: บางครั้งวิตามินอาจจะมีความจำเป็นนะครับก็ในแง่ของวิตามินเนี่ยในทางการแพทย์เองก็มีทั้งข้อที่สนับสนุนและข้อที่คัดค้านเราลองมาดูข้อสนับสนุนนะครับว่าในการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนให้กินวิตามินบีวิตามินรวมเนี่ยเพราะหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีสองผู้สูงอายุเนี่ยนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นโรคผู้สูงอายุโรค NCD โรคที่เรียกว่าไม่ติดต่อก็คือพอเราอายุมากขึ้นเส้นโลหิตเส้นเลือดมันแข็งตัวขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องความดันบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันสูงบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงนะครับงั้นจากยาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะเพื่อที่จะควบคุมความดันไขมันเนี่ยบางครั้งก็ทำให้นะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคความดันมันจะไปเรียกว่าไปทำงานกับระบบประสาทอัตโนมัติก็ทำให้การดูดซึมอาหารการย่อยอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับงั้นข้อสนับสนุนนะฮะก็บอกว่าพอเราอายุมากขึ้นอาจจะยากินยาด้วยก็ควรจะกินสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายได้ครบถ้วนเป็นการเพิ่มพลังนะฮะพลังงานให้กับร่างกายแล้วยาวิตามินหลายตัวอาหารเสริมหลายตัวก็มีผลในการบำรุงสมองด้วยอันนี้เป็นข้อที่การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนให้การกินวิตามินรวมสารอาหารเพิ่มมีประโยชน์นะครับแต่ในแง่ที่ข้อที่อาจจะคัดค้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆก็ยังไม่แนะนำให้กินนะวิตามินรวมพวกนี้นะครับเพราะต้องระวังหนึ่งอาจจะไปรบกวนกับยาที่เรากินเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะต้องดูแล้ววิตามินบางตัวอาจจะไปรบกวนได้นะครับสองสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแล้วก็กินอาหารได้ตามปกติเนี่ยการกินวิตามินเสริมก็ไม่มีความจำเป็นนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับที่แน่นอนเลยนะการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยืนยันว่าวิตามินเนี่ยกินเข้าไปเพื่อเสริม นะฮะเสริมวิตามินบางตัวที่ขาดเสริมแร่ธาตุบางตัวที่ขาดแต่ไม่ใช่กินเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือทำให้อายุยืนยาวหลายคนรู้สึกว่าถ้ากินวิตามินแล้วเดี๋ยวอายุจะยืนยาวอันนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์นะครับอันนี้ไม่ได้กินเพื่อป้องกันโรคหรือว่าทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นอันนี้ยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์นะครับแล้วที่ไม่เห็นด้วยนะฮะในส่วนที่เรียกว่ามีข้อคัดค้านก็คือบางคนที่กินพวกวิตามินเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดศีรษะได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับ
0: ครับ
7: อันนี้ลองมาดูนะครับว่าในทางการแพทย์เนี่ยจะพูดถึงวิตามินหรือแร่ธาตุอะไรที่ร่างกายต้องตัวที่หนึ่งเนี่ยถ้าผู้สูงอายุไปหาคุณหมอนะตัวแรกเลยนะที่คุณหมอมักจะแจกนะหรือมักจะให้ผู้สูงอายุทานเนี่ยก็คือวิตามินบีนะครับไม่ว่าจะเป็น B1 6 12 B12 หรือจะเป็น B complex ที่เป็น B รวมนะครับ
0: อ
7: ันนี้ในทางการแพทย์บอกว่าตัวที่มีความสำคัญคือวิตามิน B12 นะครับ B12แล้วก็ปริมาณคงเข้าใจยากนะแม้2 ไมโครกรัมต่อวันอันนี้ไม่ต้องไปจำ
0: ครับ
7: นะเพราะเราไม่รู้ไอ้2ไมโครกรัมมันคือเท่าไหร่การอันนี้หมายว่าแพทย์เองเนี่ยก็จะจ่ายยาหรือจ่ายวิตามินให้นะก็คืออย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งต้องได้2.4 ไมโครกรัมนะครับ
0: ครับ
7: วิตามิน B12 สำหรับผู้สูงอายุนะครับมีความจำเป็นเพราะไปสร้างเม็ดเลือดแดงนี่สำคัญนะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกมันบางลงการสร้างเม็ดเลือดแดงก็ลดลงเพราะว่าไขกระดูกเล็กลงด้วยบางลงด้วยงั้นการกินวิตามิน B12 ก็มีประโยชน์นะไปช่วยเสริมสร้างการสร้างเม็ดเลือดแดงนะ
0: ครับ
7: นอกจากนี้ยังไปช่วย เรื่องของการทำงานของเส้นประสาทด้วยนะคุณหมอนะวิตามิน B เนี่ยเราเรียนตั้งแต่เด็กละอ๋อมันไปบำรุงเส้นประสาทจ้ะนะฮะงั้นก็คือสร้างทั้งเม็ดเลือดแดงแล้วก็ไปทั้งเสริมสร้างการทำงานของเส้นประสาทนะงั้นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเหน็บๆชาๆบางทีคุณหมอก็จะจ่ายหรือไม่มีอาการบางทีคุณหมอก็ให้ก่อนนะให้เลยเพราะว่ากินมากไปก็ว่าได้มีอันตรายต่อร่างกายดีกว่าขาดอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณหมอบางท่านนะครับนอกจากนี้พอเราอายุมากเยื่อบุผนังกระเพาะอาหารจะบางลงทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน B12 น้อยลงอันนี้คือเหตุผลทางการแพทย์ นะครับว่าทำไมคุณหมอชอบจ่ายวิตามิน B12 นะครับวิตามิน B12 ที่ลดน้อยลงก็มีผลต่อโรคหัวใจนะครับแล้วก็อาจจะต่อเรื่องของการก็เรียกว่าเหมือนกับการเห็นคุณค่าหรือการยอมรับตัวเอง เป็นเรื่องค่อนข้างจะ เป็นความรู้สึกละนะครับอันนี้งั้นวิตามิน B12 มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เราควรจะกินหรือได้รับวิตามิน B12 ได้เพียงพอนะครับ ตอนนี้ถ้าบางคนไม่อยากกินยานะไม่อยากกินวิตามินที่เป็นเม็ดในธรรมชาติเราจะได้จากไหนบ้างหนึ่งพวกเนื้อสัตว์แน่นอนเนื้อนมไข่นะครับเนื้อนมไข่นี่ก็จะมีวิตามิน B12 2ธัญพืชนะครับธัญพืชบางทีเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่เขาอาจจะเสริมสร้างโดยการใส่วิตามิน B12 ไปเคลือบนะครับพวกธัญพืชต่างๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งเมล็ดพืชนะเมล็ดพืชต่างๆที่มาขบเคี้ยวได้เนี่ยก็จะมีวิตามิน B12 เยอะนะครับงั้นหลายท่านที่อาจจะอยากได้วิตามิน B12 จากอาหารจากธรรมชาติก็ไม่ต้องไปซื้อวิตามิน B12 แต่ถ้าคุณหมอให้ก็กินได้นะครับไม่ได้กินมากแล้วจะเป็นอันตรายอันนี้กินได้นะครับมีประโยชน์กินเข้าไปถ้าเกิดร่างกายสร้างอยู่แล้วมันก็จะถูกขับออกไปทางอุจจาระนะครับ
0: ขั้
7: นตัวแรกที่ควรจะรู้จักคือวิตามิน B12 นะครับ
0: ครับ
7: นะครับตัวที่2ก็จะเป็นพวกแร่ธาตุก็คือแคลเซียมอันนี้รู้กันดีละเพราะแคลเซียมเนี่ยวันหนึ่งเราต้องได้ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 นะครับงั้นทำให้กระดูกแข็งแรงป้องกันกระดูกพรุนนะครับปกติพอสูงอายุคุณหมอมักจะจ่ายแคลเซียมเม็ดให้เม็ดนึงก็ประมาณรู้สึกจะ 1,800 หรือ 1,000 มิลลิกรัมนะครับเราก็ควรจะกินจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหักครึ่งนะครับหักครึ่งกินเช้าเย็นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องกินทีเดียวทั้งเม็ดเราก็สามารถแบ่งได
0: ้
7: การกินน้อยๆก็จะดีกว่าเพราะทำให้ร่างกายดูดซึมได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าหลายท่านไม่อยากกินเพราะว่ามีบางท่านโทรมาว่ากินแคลเซียมแล้วท้องปูบ้างอะไรบ้างเราจะกินจากอาหารก็ให้กินนมนะนมป้องมันเนยกินไข่ไก่ไข่เป็ดกินผักใบเขียวกินเต้าหู้กินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยปลาตัวเล็กตัวน้อยกินกุ้งแห้งอะไรพวกนี
0: ้
7: ก็จะได้พวกแคลเซียมเยอะนะครับ
0: ครับ
7: ตัวที่3ในต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมีความสำคัญแต่บ้านเราอาจจะสำคัญน้อยกว่าคือวิตามินดีนะในต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวเนี่ยแสงแดดเข้าน้อยก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องวิตามินดีเนี่ยต่ำลงเมื่ออายุสูงขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีปัญหานี้น้อยกว่าแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกวันนึงเนี่ยร่างกายควรจะได้สัก15ไมโครกรัมอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำนะครับเพราะว่าวิตามินดีมันช่วยทำให้ดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานดีขึ้นนะปกติร่างกายเราผิวหนังเราพอได้รับแสงแดดมันจะไปสร้างนะฮะเอาไอ้พวกแสงจากแสงแดดเนี่ยพวกอุลตราไวโอเลตไปสร้างมาเป็นวิตามินดีทีนึงนะคร
0: ับ
7: แต่บ้านเราแดดจัดใช่ไหมฮะแดดจัดก็เลยมีปัญหาเรื่องขาดวิตามินดีน้อยกว่าทางเมืองหนาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราอาจจะได้วิตามินดีจากพวกไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะครับกินไข่แดงกินปลาที่มีน้ำมันคงไม่ต้องไปแซลมอนนะแซลมอนแพง
0: ครับ
7: ชิ้นมันเป็นร้อยอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
7: แล้วก็กินอะไรนะปลาสวายก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับสวายก็มี
7: ปลาสวายที่มีมันก็มี
0: มี
7: พวก
0: ว
7: ิต
0: าม
7: ินดีมีโอเมก้าเย
0: อ
7: ะ
0: ครับ
7: แล้วกินปลาไทยๆนี่แหละ
0: มีหลายอย่างเหมือนกันมีหลายพันธุ์มันที่มีโอเมก้า
7: เ
0: น
7: ี่
0: ยครับผม
7: ไม่รู้เมื่อไหร่นะจำไม่ได้ละ
0: คล้ายจะมีครับ
7: มันเยอะมันเยอะ
0: ครับ
7: ก็ไปเพิ่มวิตามินดีนะครับนมก็ช่วยเพิ่มวิตามินดีแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มักจะเสริมวิตามินดีเข้าไปใช่ไหมแต่ราคาจะสูงขึ้น

0: ทานตะวันพวกนี้ก็จะมีแมกนีเซียมเยอะ
1: ครับ
0: อีกตัวนึงที่เป็นเรียกว่าความจริงอาจจะเรียก3เกลอเลยนะก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียม
1: ครับ
0: ที่เวลาเราทำอาหารต้องมี3เกลอใช่ไหมมีรากผักชีอะไรเนี่ยกระเทียมอะไรใช่ไหมสามตัวเนี่ย
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็เป็น3เกลอสำหรับกระดูกนะกระดูกก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ก็สำคัญเพราะว่ามีผลดีต่อหัวใจทำให้หัวใจเนี่ยนะฮะสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีผลดีต่อไตต่อการทำงานของเส้นประสาทนะครับ
1: ใน
0: นี้ก็มีงานวิจัยว่าถ้าขาดโพแทสเซียมบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดนิ่วในไตได้นะครับงั้นเวลาที่ท่านผู้ฟังหลายท่านโทรมาว่าเอ๊ะไปเจาะเลือดหมอบอกโพแทสเซียมต่ำก็จะให้ยาโพแทสเซียมมากินใช่ไหมฮะบางทีกินเป็นยาน้ำบางคนก็เป็นยาเม็ดกลับไปกินที่บ้านอันนี้ก็ช่วยทำให้ความถ้าโพแทสเซียมต่ำบางทีความดันโลหิตอาจจะสูงขึ้นเราสามารถได้โพแทสเซียมจากอาหารอะไรบ้างหนึ่งกล้วย
1: อ
0: ันนี้กล้วยนี่เป็นอาหารยาอายุวัฒนะของไทยปลาเนื้อสัตว์นะครับสัตว์ปีกผักโขมนะฮะมะเขือเทศบล็อกโคลี่ก็อันนี้ก็เป็นผักตลาดทั่วไปที่หาซื้อราคาไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงมากก็พอหาซื้อได
1: ้
0: แต่ตรงผักไทยจริงๆหลายตัวก็คงมีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สรุปว่าเอ๊ะแล้วตกลงยี่ห้อของมัลติวิตเนี่ยตัวไหนดีนะเอ๊ะควรจะกินชนิดไหนประเภทไหนกลุ่มไหนนะครับในทางการแพทย์แต่ปัจจุบันก็สรุปว่าจริงๆแล้วก็คงไม่ได้มียี่ห้อหรือกลุ่มวิตามินประเภทไหนที่ดีที่สุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนในเมืองนอกเนี่ยเขามักจะต้องปรึกษาแพทย์ใช่ไหมเวลาจะไปซื้ออะไรพวกเนี้ยแต่พวกนี้เป็นอาหารเสริมก็ซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปนะแต่ถ้ากินวิตามินที่เพื่อที่จะเป็นต่อเรื่องบำบัดโรคอะไรบางตัวแล้วเนี่ยก
1: ็
0: มักจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแต่บ้านเราเนี่ยการไปปรึกษาแพทย์บางทีคุณหมอก็จะไม่ได้เน้นพวกวิตามินเท่าไหร่นะแล้วก็มักจะหาความรู้จากเน็ตจากอะไรต่างๆอันนี้ก็สรุปว่าไม่มียี่ห้อไหนดีที่สุดนะครับก็หาซื้อที่หนึ่งไว้ใจได้มีอย.นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่อยู่ในบริษัทหรืออย่างองค์การเภสัชหรืออะไรก็ตามที่เรียกว่ารับรองอันนี้ก็จะทำให้เราได้วิตามินที่หนึ่งมีคุณภาพแล้วก็สามารถกินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็คงแล้วแต่นะครับว่าหลายท่านเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างก็เลือกพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณหมอท่านหนึ่งในต่างประเทศก็ได้ทบทวนแล้วก็เขียนบทความมาเสนอแนะแล้วก็แนะนำกับประชาชนทั่วไปของประเทศเขานะครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับน
1: ี้
0: นะคร
1: ับ ดีเลยครับก็เป็นความรู้ที่จะเอาไปดูแลตัวเองกันเดี๋ยวให้คุณหมอประพจน์ท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตนะเรื่องวิตามินเรื่องการกินอาหารให้ครบถ้วนหรือว่ากินในส่วนที่มันต้องมีความจำเป็นต้องกินตลอดต่อเนื่องเนี่ยนะก็ถือว่าเราต้องรู้ไว้นะต้องรู้ไว้แล้วก็นำความรู้เนี่ยมาใช้ในการจัดการตัวเองในการเลือกกินแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงด้วยนะอาหารไทยๆนะผลไม้ผักผลไม้ไทยๆก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็แตกต่างกันไปไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการได้นะครับก็เลือกกินให้เหมาะสมกินให้ถูกต้องนะครับเป็นความรู้ที่ดีเลยหลังเบรกคุณผู้ฟังครับหลังจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครที่ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพรายการสุขภาพดีวิถีไทยของเราก็จะเปิดโอกาสให้โทรศัพท์มาถามในทุกค่ำคืนหลังฟังสปอร์ตนะคุณหมอวิทยากรประจำรายการให้ข้อมูลเสร็จก็จะพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วช่วงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอเหมือนกันทุกวันเลยนะครับอ่ะฟังสปอร์ต1ชุดครับจบสปอร์ตแล้ว

0: เดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะฮะวันจันทร์อังคารพุธเป็นเบอร์02-276-3888ย้ำเบอร์นะครับ02-276-3888เดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้นะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวเลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-276-3888ครับสายแรกโทรติดแล้วสวัสดีครับ
6: โปรเทคเชียมต่ำเนี่ยกินอะไรดีคะพวกอาหารนะคะ
7: อ๋ออันนี้ไปเจาะเลือดมาแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะเจาะเลือด
7: อ๋อแล้วคุณหมอให้ยาทานไหมครับ
6: มันยาโปรเทคเชียมเค็มๆใช่ไหมคะ
7: ใช่ๆก็จะให้เป็นอาจจะเป็นยาน้ำกินครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นยาเม็ดก็ได้นะครับ
6: ใช่เป็นยาเม็ดมาค
7: ่
6: ะ
7: อ๋อให้มาแล้วโดยรวมก็คือถ้าคุณหมอให้ยามาแล้วก็กินยาที่คุณหมอให้แต่ถ้าเราจะเสริมด้วยอาหารนะครับอันที่หนึ่งคือกล้วยนะครับกล้วยเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมเยอะปลานะครับพวกเนื้อสัตว์พวกสัตว์ปีกผักโขมนะฮะผักโขมนี่จะกินสดหรือจะกินผักโขมที่แช่แข็งมีขายตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ได้นะครับมะเขือเทศบรอกโคลีพวกนี้ครับก็จะมีโพแทสเซียมเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถกินได้ทั้งเป็นมังสวิรัติก็กินผักนะครับถ้ากล้วยผักโขมอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มังสวิรัติก็อาจจะกินพวกปลาพวกเนื้อหรือสัตว์ปีกเพิ่มเติมได้ครับ
6: กินกล้วยกินกล้วยนี่กล้วยแบบกล้วยแบบกล้วยน้ำว้าได้ไหมคะ
5: ดีเลย
7: ได้ครับได้ครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอะไรได้หมดครับ
5: ครับ
6: กินพวกนมได้ไหมคะ
7: นมก็คงได้ฮะนมก็จะมีพวกแคลเซียมเยอะนะครับความจริงก็อย่างที่บอกว่า3ตัวอาจจะต้องกินรวมๆกันก็คือเราก็คงต้องกินทั้งแคลเซียมและนีเซียมนะก็ต้องกินนมป้องมันเนยสำหรับผู้สูงอายุนะครับพวกนมไข่ความจริงถ้าไม่มังสวิรัติก็นมไข่นะครับผักใบเขียวได้หมดนะครับก็จะได้ทั้งแคลเซียมด้วยนะครับ
5: ครับ
6: สายมันหลุดไปกินได้ใช่ไหมคะนม
7: ได้ครับแต่ต้องขอให้เป็นป้องมันเนยแล้วก็ไม่หวานนะครับ
5: แต่ว่านมไม่ได้ให้แมกนีเซียมสูงนะครับ
7: ใช่ครับจะได้ให้แคลเซียมแล้วก็โปรตีนนะครับ
5: ต้องแยกออกต้องแยกแต่ละชนิดด้วยนะครับ
6: ค่ะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลเรื่องของอาหารส่วนหนึ่งที่ผู้ฟังถามมาคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับก็เอาไปปฏิบัติดูแลได้เลยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับท่านอื่นที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะครับมีปัญหาสุขภาพ นะปรึกษาได้เลยนะเป็นมีอะไรประเด็นตรงไหนที่ยังอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะก็ได้เลยนะครับ02-276-3888ครับครับติดแล้วครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: เชิญครับถามได้เลยครับ
8: มันเป็นไอ้เนี่ยไอ้กระดูกคนขามันเสื่อมอ่ะแล้วไอ้ตรงหน้าขาเนี่ยมันปวดมากเลยจะเดินไม่ค่อยได้เลยอ่ะระยอกด้วย
7: กระดูกที่ไหนนะครับ
8: คนขาค่ะ
5: โคนขา
7: คือบริเวณจะตะโป้งหรือเปล่าครับ
8: ค่ะ
7: เป็นข้อตะโป้งไหมหรือยังไง
8: ข้อตะโป้งค่ะคนตะโป้งเลย
7: อ๋อข้อตะโป้งนะ
8: มันแล้วยังไงแล้วปวดนะมันยอกเดินยอกเดินไม่ไหวเลยแล้วก็ปวดหน้าขาหมดเลยอ
7: ่
8: ะ
7: อันนี้ได้ไปเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมครับ
8: เอ็กซเรย์แล้วแต่ตอนเอ็กซเรย์ตอน MRI ตอนผ่าหลังนะทีนี้หมอเขาผ่าหลังแล้วเขาก็ไม่ทำโคนขาให้บอกว่าปีหน้านู่นมีนาปีหน้า
7: แล้วค่อยทำใช่ไหม
8: จะมียาอะไรกินให้มันบรรเทาไม่ปวดกล้ามเนื้อ
7: ถ้ายาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะให้แล้วล่ะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่เกี่ยวกับคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบของพวกเนื้อเยื่อนะก็คือกินเวลามีอาการไม่อยากให้กินต่อเนื่องคุณหมอก็คงไม่ให้กินต่อเนื่อง
8: เขาให้ยาที่เป็นเขียวเหลืองน่ะกินไม่ได้กินแล้วมันท้องมันขึ้นลงมันจะอ้วก
7: งั้นไม่งั้นก็จะต้องใช้วิธีอื่นก็คืออาจจะต้องทำกายภาพบำบัดหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีการนวดก็จะช่วยให้อาการปวดดีขึ้นนะครับหรือไม่งั้นถ้าจะกินสมุนไพรก็จะมีอันที่หนึ่งอาจจะกินขมิ้นเข้าไปด้วยนะฮะขมิ้นชันแล้วก็อาจจะกินพวกเถาวัลย์เปลี่ยงนะครับพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องการมีผลมีประสิทธิผลเนี่ยเทียบเท่ากับยาที่เกี่ยวกับการควบคลายกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อกระดูกอักเสบนะครับก็ลองซื้อเป็นชาเถาวัลย์เตียงหรือเป็นยาเม็ดแคปซูลก็ได้นะครับ
8: ค่ะ
7: ลองดูนะครับแล้วก็ทำกายภาพกับนวดอบประคบเนี่ยด้วยหมอนวดที่มีการประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะครับ
5: ครับ
8: เดินไม่ได้เลยใช้วอล์กเกอร์เดิน
7: ใช้วอล์กเกอร์นะแต่ว่าคุณหมอนัดเปลี่ยนเขาก็จะต้องให้ละก็รอสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าหลังเนี่ยคงซึ่งผ่าตัดไปก็อาจจะมีปัญหากระดูกบางนะคุณหมอก็รอให้ร่างกายแข็งแรงเต็มที่ก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนข้อสะโพกนะครับ
8: อายุ75แล้วมันจะไหวไหมเนี่ย
7: ไหวอยู่ฮะถ้าเกิดกระดูกไม่บางมากนะครับ
8: กระดูกทำได้นะคือคักหมดเลย
7: ใช่ๆก็ถ้าปวดมากบางทีก็ต้องเปลี่ยนข้อสะโพกนะครับแต่ต้องให้คุณหมอก็ดูนะเพราะว่าต้องดูเอ็กซเรย์ดูอะไรหลายอย่างประกอบกันนะครับ
8: MRI แล้วโอ้โหมันยอกปวดมากเลยอ่ะ
7: ใช่น่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางแหละนะ
8: ค่ะ
5: โอเคเนาะสู้ๆนะครับไม่ต้องซีเรียสรักษาไปตามอาการครับครับโชคดีครับ
8: สวัสดีคร
5: ับ ครับสวัสดีครับ75สบายๆครับโอ้75ยังอยู่ได้อีกหลายปีนะเป็น10ปีครับดูแลสุขภาพไปนะฮะเชิญสายหลุดโทรใหม่นะจ๊ะสายหลุดโทรใหม่นะครับท่านที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้นะย้ำเบอร์นะครับ02-276-3888นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-276-3888ครับหลุดอีกแล้วอ่ะโทรใหม่นะเกิดอะไรขึ้นลองโทรใหม่นะครับผู้ฟังที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้นะสายมันหลุดไปนะครับสายมันหลุดไปครับค่อยๆย เย็นๆนะท่านอื่นที่รออยู่ก็เตรียมตัวนะครับเวลาเหลืออีกประมาณสัก15นาทีนะ15นาทีก็ได้ทั้ง2 3 3 4สายได้นะครับติดแล้วครับ
9: วันดีครับ
7: ครับสวัสดีครับใช่เลยครับ
9: ผมมันชาที่แขนนะ
7: ครับ
9: ที่แขนข้างซ้ายมันมีอาการชา
7: ครับ
9: ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะ
7: เป็นมานานแค่ไหนนะครับ
9: เพิ่งเป็นเมื่อประมาณต้นเดือนเนี่ยฮะ
7: ต้นเดือนแล้วมันชาบริเวณไหนนะครับ
9: หัวไหล่นะครับหัวไหล่ห
7: ั
9: วไหล่ปลายมืออ
7: ่ะปลายมือหรือหัวไหล่นะ
9: หัวไหล่บางทีก็ลงไปปลายนิ้ว
7: ปลายนิ้วแล้วได้ไปตรวจบ้างหรือยังครับ
9: ยังครับ
7: อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ
9: 79ครับ
7: 79อายุยืนเลยนะแล้วก็ปลายนิ้วเนี่ยบางทีไปที่นิ้วไหนพอบอกได้ครับ
9: มันก็นิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วนางเนี่ย
7: นิ้วกลางนิ้วนางนะครับ
9: ครับ
7: แล้วเป็นทั้งวันหรือว่าเป็นบางครั้งนะครับ
9: เป็นบางพักครับ
7: เป็นบางพักแล้วก็หายไปจะมายกแขนขึ้นได้ดีสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ปกติ
9: ครับ
7: อันนี้คงจะต้องตรวจเพิ่มนะครับแต่เข้าใจว่าอายุ79แล้วมีอาการชาอาการชานี่คืออาการของเส้นประสาทผิดปกตินะฮะจะเป็นเส้นประสาทที่ออกจากเส้นประสาทที่บริเวณคอหรือจะเป็นที่ไหล่นะครับหรือที่ข้อมือนะครับก็ได้แต่ว่าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นจากกระดูกเส้นประสาทที่ออกจากบริเวณกระดูกคอเพราะว่ามันมีการชาที่หัวไหล่แล้วก็ไปที่ปลายนิ้วนะครับก็ไปที่นิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยก็จะอยู่ที่เส้นประสาทที่น่าจะเป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณอีกนิ้ว2นิ้วนี้นะครับงั้นอาจจะต้องตรวจเพิ่มก็คือคุณหมอก็อาจจะต้องหาคุณหมอตรวจนะฮะตรวจโดยการดูกดที่ศีรษะลงมาเอ๊ะมันเป็นเส้นประสาทที่ถูกกดจากไอ้หมอนรองกระดูกคอมันเสื่อมเนี่ยนะฮะก็จะมีอาการแฟลชหรือชาไปที่ปลายนิ้วแล้วก็ตรวจเพิ่มอีกอันหนึ่งคือเอ็กซเรย์กระดูกคอนะฮะว่ามันกระดูกคอเสื่อมมากน้อยแค่ไหนก็จะพอบอกได้นะครับ
9: แต่มันจะตึงตรงคอเนี่ย
7: เนี่ยตอนน่าจะเป็นจากกระดูกคอเสื่อมแล้วอาจจะมีการกดของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงที่ไหล่แล้วก็ที่ปลายมือนะครับอันนี้ต้องถ้าเป็นมากหรือรู้สึกว่ามันลำคาญอาจจะต้องตรวจเพิ่มแต่ถ้าไม่มากนะครับก็อาจจะลองรักษาแบบง่ายๆก็คืออาจจะลองประคบร้อนนะครับจะใช้พวกผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นที่ร้อนพอทนได้แล้วก็ลองประคบที่บริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็ที่บริเวณหัวไหล่เนี่ยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะพบหมอนวดไทยนะครับแล้วก็นวดบริเวณคอบ่าไหล่ก็อาจจะทำให้อาการชาเนี่ยดีขึ้นได้ถ้าเป็นอาการชาดีขึ้นก็แสดงว่ากล้ามเนื้อเกิดการเกร็งนะครับแล้วก็นวดแล้วกล้ามเนื้อมันคลายตัวอาการชาอาจจะดีขึ้นได้ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์กระดูกคอเพิ่มนะครับ
9: คร
7: ับง่ายๆก็กินยาถ้าปวดก็กินพาราแล้วก็อาจจะกินยาที่อาจจะกินเป็นถ้ามีเถาวัลย์เปลี่ยนก็กินเถาวัลย์เปลี่ยนนะครับหรืออาจจะใช้น้ำมันไฟนวดบริเวณคอบ่าไหล่ให้มันเกิดความร้อนเกิดอะไรตรงนี้ก่อนแต่ถ้าไม่ดีขึ้นพบหมอนวดหรือนักกายภาพบำบัดเลยก็ได้นะครับ
9: ครับครับครับ
5: โอเคเนาะเข้าใจนะ
9: ครับผม
5: โอเคโชคดีครับ
9: ครับ
5: คุณหมอก็ให้คำแนะนำไปนะครับต่อเลยครับท่านอื่นที่รออยู่นะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเชิญเลยครับ ติดแล้วครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
7: ครับสวัสดีครับจะอะไรคร
10: ับจะสอบถามว่าวันนี้สั่งกันยิ่งชันไปเนี่ยแล้วเวลากินเนี่ยเรากินพร้อมกับยาที่อะไรลดกดได้ไหมหรือว่าลดกดไม่ต้องกินฉันเคยเป็น
7: ชันกับยาลดกรดไม่คุณบรรลงพอมีความรู้ไหมครับถ้าไม่งั้นต้องถามหมอต้อมพรุ่งนี้นะฮะ
5: กินพร้อมกันเหรอ
7: น่าจะไม่น่าจะต้านฤทธิ์กันนะมันเพราะว่ามันช่วยลดเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาการอักเสบในกระเพาะมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันมียาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าลึกๆอาจจะต้องปรึกษาทางคุณหมอต้อมเพิ่มเติมนะครับ
5: ครับต้องปรึกษาหรือไม่โทรไปที่ไพภูเบศก็ได้นะครับ
10: คือว่าวันนี้พอดีให้ลูกสาวสั่งไปแล้วก็อยากจะทราบว่าถ้าเราจะกินร่วมกันหรือตัดอันนู้นออกกินขมิ้นชันอย่างเดียว
5: เรามีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้ออยู่เหรอ
10: ใช่เคย 2-3 เดือนก่อนเคยเป็นลำไส้อักเสบค่ะแล้วทุกวันนี้ตอนเย็นทานอะไรลงไปหน่อยก็ปวดท้องแม้ทั้งกินน้ำอึกเดียวก็ปวดท้องก็ต้องกินยาแล้วมันถึงจะหายขึ้นมาเป็นปีแล้วนะ
5: ครับครับครับก็พรุ่งนี้อาจจะโทรยากก็อาจจะโทรวันพุธหรือวันศุกร์หรือโทรไปที่ไพภูเบศก็ได้นะครับ
10: อ๋อค่ะโทรถามที่นั่นนั่นก็คิดว่าโทรมาถามที่นี่ก็จะปรึกษากัน
5: นะอันนั้นจะเป็นไพภูเบศโดยตรงเลยนะครับโทรไปที่นู่นจะตรงกว่านะครับ
10: คือต้องไปสอบถามทางนู้นก่อนใช่ไหมคะ
5: ทางนู้นจะให้ข้อมูลที่ตรงชัดเจนกว่าครับ
10: อ๋อค่ะ
5: ครับ
10: ฉันติดตามฟังมานานแล้วโทรติดยากมากเลยกว่าจะติด
5: ครับ
10: ให้ฉันอยู่ถึงบางพลีอะค่ะ
5: โอ้สมุทรปราการ
10: 76แล้วค่ะ
5: ครับครับครับครับ
10: ขอบคุณมากนะ
5: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
5: ดีครับเดี๋ยวไงก็โทรศัพท์มาถามทางวิทยากรท่านอื่นที่มาจากไพภูเบศโดยตรงหมอแพทย์แผนไทยหลายๆท่านหรือไม่ก็โทรไปที่ไพภูเบศเองเขาก็จะมีทีมหมอแพทย์แผนไทยนะครับให้อธิบายเพิ่มเติมให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรลุ
7: ครับเชิญเลยครับ
11: ค่ะจะถามว่าเป็นภูมิแพ้นะฮะและทีมจะทานวิตามินบีรวมใช่ไหม
7: ดีฮะเพราะว่าวิตามินบีรวมเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของการบำรุงเรื่องของเส้นประสาทใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการทำเม็ดเลือดแล้วก็ตอนนี้ถ้าเรื่องของภูมิแพ้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็ทานได้นะฮะทานได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งก็อาจจะวิตามินดีก็ไม่ต้องทานแต่ว่าอาจจะให้ได้โดนแสงแดดตอนเช้านะครับก็จะช่วยให้มีร่างกายมีการสร้างวิตามินดีก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันร่างกายแต่ว่าถ้าต้องการวิตามินดีเสริมอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นพวกปลาอย่างที่ปลาสวายปลาดุกอะไรเงี้ยนะครับไข่แดงแต่ต้องระวังเรื่องถ้ามีเรื่องไขมันก็อาจจะให้งดเรื่องไข่แดงแต่ว่าให้กินธัญพืชกินนมต้องมันเนยช่วยได้นะครับแต่ว่าวิตามิน B ก็กินทั้งนี้ทั้งร่วมกับพวกวิตามิน D ไปด้วยได้นะครับแต่ไม่ต้องไปซื้อเป็นวิตามิน D เพราะว่าราคาจะสูงนะครับ
11: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทานอะไรนะน้ำมันลำข้าวของอภัยภูเบศอยู่เหมือนกัน
7: ได้ครับ
11: เราจะทานกับวิตามิน B ได้ใช่ไหมฮะ
7: ได้ครับได้ครับเพราะมันไม่ได้ต้านฤทธิ์กันนะครับ
11: ค่ะอย่างนี้ก็ทานหลังอาหารใช่ไหมฮะ
7: ทานหลังอาหารใช่ไหมฮะ
11: ค่ะหรือ
7: ได้ครับ
5: ครับ
7: เพราะพวกนี้เป็นในไส้ใต้เป็นพวกวิตามินที่มันก็ดูดซึมเข้าไปได้มันเหมือนไม่เหมือนยาบางตัวที่เราต้องการให้ดูดซึมเยอะๆเช่นยาฆ่าเชื้อยาอะไรบางอย่างที่คุณหมอจะเขียนไว้ว่าให้ทานก่อนอาหารเพื่อที่ให้ท้องว่างแล้วก็ดูดกินยาก็ไปเพื่อดูดซึมก่อนอย่างเงี้ยครับ
11: ค่ะ
5: ครับ
11: ค่ะ
5: โอเคเนาะเข้าใจเน
11: า
5: ะเข้าใจนะโอเคเคลียร์ครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับมีประเด็นที่อยากจะขอคำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับโทรเข้าได้เลยนะฮะ02-276-3888เบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับ02-276-3888นะครับมีไหมสายที่ต้องการคุยกับคุณหมอโดยตรงเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยรีบโทรหน่อยนะเพราะว่าจะได้มีเวลาคุยเต็มที่กับคุณหมอนะสอบถามปรึกษากันได้เต็มที่นะครับ02-276-3888สวนเพตานี่เปิดทุกวันป่ะคุณหมอ
7: เปิดทุกวันเลยครับ
5: เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลย
7: ไม่มีครับ
5: โอ
7: ้ครับ
5: อ้าวใครสนใจจะไปเที่ยวสวนเพตรานะครับซึ่งตอนนี้ดอกกระเจียวสวยงามบานสะพรั่งเลยนะบานเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยมีหลากหลายสีมากเลยนะช่วงวันหยุดนี่จะคนเยอะหน่อยนะคุณหมอเน
7: า
5: ะ
7: ใช่ครับสวัสดีก็จะเยอะครับ
5: สวนเพตราอยู่สนามชัยเขตนะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าฟรีนะเข้าฟรีชมฟรีครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: สวัสดีค่ะคือมันเจ็บคอไอแล้วเจ็บคอกินยาพวกพวกพาราหรือว่ายาแก้เจ็บคออะไรแบบนี้เป็นเม็ดๆได้ไหมคะ
7: เป็นมันกี่วันแล้วครับ
12: 2วันแล้วค่ะ
7: อ๋อ2วันแล้วมีอาการไอไหมครับ
12: นานๆไอทีค่ะแต่มันเจ็บคอ
7: เจ็บคอแล้วได้ส่องกระจกอ้าปากส่องกระจกดูไหมครับว่าไอ้ต่อมทอนซิลคอแดงมากน้อยแค่ไหนอะไรนะ
12: มันก็ไม่แดงนะคะ
7: ครับ
12: จะถามว่าถ้ากินยาของอภัยภูเบศยาน้ำอะไรนะ
7: มะขามป้อม
12: ซื้อมาแล้ว
7: ซื้ออะไรมะขามป้อมหรือเปล่าครับ
12: อ่ะฮะยาน้ำมะขามป้อมของอภัยภูเบศ
5: ยาแก้ไอมะขามป้อมยาแก้ไอมะขามป้อมอภัยภูเบศครับ
7: ดีเลยคือเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนตกนะฮะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการระบาดของไข้หวัดนะแต่ก็มีทั้งที่รุนแรงกับไม่รุนแรงนะครับมีทั้งไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาแล้วก็เป็นกันเยอะนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมทางสังคมไปอะไรเนี่ยคนก็ไม่ก็ได้ใส่แมสก์กันละก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดไข้หวัดได้นะครับงั้นถ้าเกิดมีอาการไข้ไม่สูงก็แสดงว่าไม่น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดา2เจ็บคอแต่ไม่ไอนะครับก็อันนี้ก็คงจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็หนึ่งจิบมะขามป้อมหรือถ้าไอก็มะขามป้อมหรือถ้ามันรู้สึกแสบๆร้อนๆเจ็บคอก็จิบยาแก้ไอมะขามป้อมสองอาจจะจิบน้ำอุ่นเสริมได้นะครับน้ำอุ่นเสริมได้นะครับส่วนยาฆ่าเชื้อคงไม่ต้องเพราะอาการมันไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะก็ไข้หวัดน้อยก็มักจะเป็นพวกไวรัสธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับก็น่าจะเป็นมา2วันก็คิดว่าอาจจะอีกสัก 2-3 วันอาการก็น่าจะสงบลงหรือดีขึ้นจิบน้ำอุ่นบ่อยๆก็ละกันนะครับ
12: ค่ะแต่กินยามะขามป้อมได้ใช่ไหมคะ
7: ได้ครับได้ครับแล้วไม่ติดไม่เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
12: เป็นค่ะ
7: เป็นก็
12: แต่ก็กินมาบ่อยแล้วค่ะเป็นกิน
7: จิตได้ฮะจิตได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนเป็นเบาหวานบางครั้งมันจะมีน้ำตาลเข้าไปเสริมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็จิตเป็นยาเนี่ยไม่มีผลต่อเรื่องน้ำตาลเท่าไหร่นะครับก็จิตน้ำอุ่นเสริมด้วยแล้วกันนะครับ
12: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค
7: ่
12: ะ
7: สวัสดีครับ
5: โอเคคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยนะมีไหมด่วนเลยนะเพราะเวลาจะหมดนะครับถ้ามีก็ต้องเป็นคำถามสั้นๆนะครับเวลาจะหมดมีไหม2นาที สุดท้ายนะครับนะครับเอ๊ะคุณหมอครับ
7: ครับ
5: ต่อมลูกหมากเนี่ยสมมติว่าเราไปผ่าตัดให้มันปกติแล้วมันจะโตใหม่ได้อีกไหม
7: มันโตขึ้นตามเวลาใช่ไหมฮะแต่ปกติพอเราผ่าแล้วเนี่ยมันก็ลดขนาดลงไปเยอะใช่ไหมฮะลดขนาดลงไปเยอะสองคุณหมอมักจะให้ยาที่กินเพื่อไม่ให้มันโตด้วยมันจะมียาที่หนึ่งขยายท่อปัสสาวะใช่ไหมครับสองมันจะมียาที่ไปลดการโตของมันได้ด้วยอันนี้ก็ต้องกินเพื่อให้ชะลอมัน
5: ให้ยืด
7: ชะลอมันก็จะยืดเวลาไปได้อีกหลายปีอะไรเงี้ย
5: เป็น5ปี10ปีอะไรแล้วแต่เลยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็โตของมันคือคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันก็จะโตตามธรรมชาติของมันอยู่ถ้าไม่ทำอะไรมัน
7: แต่พอเรากินยานี่มันก็จะช้าลงเยอะหรือว่าบางทีก็ไม่โต
5: แทบไม่โตเลยโอ้ก็มีเพราะนั้นการผ่าตัดมันก็เลยได้ผลที่ว่ามันตัดออกไปแล้วโอเค
7: ตัดปริมาณออกไปเยอะ
5: โอเคก็อ่ะข้อมูลเบื้องต้นของต่อมลูกหมากโตนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมากครับหมดเวลาพอดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอประพจน์เพตรากาศนะครับท่านสละเวลามาทุกคืนวันจันทร์เลยนะโทรมาไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้ขออภัยเวลาหมดนะครับขออนุญาตไม่รับสายนะเพราะว่าสัญญาณข่าวมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันนะโชคดีมีความสุขนะครับคืนนี้ก็ขอให้หลับฝันดีนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยพรุ่งนี้โทรศัพท์เดี๋ยวคุยหลังโทรศัพท์เดี๋ยวคุยหลังไมค์แล้วกันนะหมดเวลาโอเคครับข่าวมาแล้วไปฟังข่าวก่อนนะครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
16: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
18: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
14: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
19: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร.อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้พร้อมจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
20: ายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569ณสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาฝังทองรายงาน
14: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
21: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
14: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับรายการเพลงประทับใจไม่ใช่คนหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดคนหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไป

นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ cashless society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน

มากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกกันธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากเนี่ยฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสนี่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะครับ
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ่ยบินมายืดๆค่ำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะท่านอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ่า
2: ครับ
1: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่ห้าแล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางรำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะ
2: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คุณแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงกดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดเนี่ยก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญศิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะๆเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอง

ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศกเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราควรจะมาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างไรก็เชิญรับฟัง
2: เราปฏิบัติธรรมมาเราก็ยังทำติดต่อกันมาเรื่อยๆโดยการฝึกสมาธิการทำจิตให้สงบเราจะเห็นว่าใจเราสงบลงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจกำหนดพุทโธพุทโธไว้จิตใจของทุกท่านก็สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนวันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปคือจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่นี้เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70 80ใกล้แล้ว
3: ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่ข้อจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นอนเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายอันทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไรบุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เท่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายทุกข์หมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว แต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาเขาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครพอเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่าเก็บนะมันก็เก็บอย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ไม่ตายมันก็ตายให้พิจารณาให้ดีให้แก้ไขจิตใจของเรานี่แหละที่มันไม่เห็นไม่เห็นทุกข์เมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางความยึดมั่นถือมั่นมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี่เกิดมาเป็นคนก็มีความเป็นไปอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละต่อไปก็เปลี่ยนไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่ให้สามารถเห็นจริงว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างที่อธิบายมานี่แหละทุกคนมันกันหมดแต่ก่อนนี่คนเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยตายไม่มียารักษาต่างกันไหมในสมัยก่อนๆโน้นไม่มียารักษาเลยท้องอืดกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยท้องมันก็อืดหายาอะไรแล้วมารักษาก็ไม่ได้ไม่มียาอย่างปัจจุบันนี้มียาไหมโอ้ยไม่อดไม่ยาวยาธาตุน้ำแดงยากระต่ายบินนู่นกินเข้าไปปุ๊บหายเลยปัจจุบันนี้เป็นไข้เป็นป่วยโรคโควิดหายาอะไรรักษาก็ไม่ได้พอใครเป็นเข้าแล้วก็รักษาหายาอะไรใส่ก็ไม่หายในที่สุดก็ต้องตายอีกร้อยปีข้างหน้านี่โอ้ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามียารักษาแต่ปัจจุบันไม่มียารักษา ก็ปรุงยาขึ้นมาเอาวิธีนั้นมาฉีดดูมาแก้ไขดูพอแก้กันไปได้บ้างมันเป็นอย่างนี้เอาจริงๆ100 ปีข้างหน้านี่เขาหายาได้แล้วป่วยแบบนี้ปุ๊บเขายาให้กินให้ฉีดหายเนี่ยลองพิจารณาดูดินี่เหรอความเปลี่ยนแปลงแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นขึ้นได้ทุกคนไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนี่แหละให้เราพิจารณาให้ดีเราเกิดมาแล้วอย่าทิ้งความดีเอาความดีให้มากที่สุดถึงแม้เราจะแก่จะเฒ่าหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เหมือนกันให้พยายามปฏิบัติธรรมให้หนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้มันหนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้ตั้งใจคำว่าวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดพอมันเกิดแล้วเอามาพิจารณาดูตัวตนของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นปั๊บลงไปเลยสบายเลยเห็นชัดเลยโอ้โหตัวตนของเรานี่เป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ให้พิจารณาลงไปเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตอนนี้เราก็เรียกว่าตัวตนของเราอยู่แต่หลังจากเราตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนของเราจะไม่จะหมดไปเขาต้องเอาเผาทิ้งไม่ว่าพระว่าโยมก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นธรรมะขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ละเอียดลงไปให้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละพระองค์จึงออกบวชเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายพระองค์ก็เบื่อหน่ายจนออกบวชก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตั้ง6 ปีแล้วนะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เคารพธรรมทำนั่นแหละทำให้เห็นวัฏสงสารอันนี้เป็นของที่เป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยอย่าคิดว่าตัวเรายังเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ให้คิดว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะให้เราได้พิจารณาเห็นโทษของการเกิดมาเป็นคนถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเป็นคนนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปก็ตายให้พิจารณาให้มันเห็นชัดหัดผมก็เป็นของไม่เที่ยงต้องตัดต้องแต่งอยู่ทุกเดือนนี่แหละขนก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆนี้ไม่เป็นของเราสักอย่างเราจะยึดถือได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นของเราจริงๆสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอะไรก็เห็นตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดตรงไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายชัดเจนลงไปในตัวของเราในใจของเราความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัวของเราหลุดพ้นนะใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นการปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็วางความยึดความถือไม่ยึดถือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบพยายามให้มันเห็นชอบในตัวของเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบแล้วจิตที่ยังไม่รู้แจ้งเราก็ได้ทำแล้ววันนี้ก็ให้หัดพิจารณากายอันนี้ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหมดแหละคือเห็นชอบหมดแต่เห็นชัดลงไปในตัวเราแล้วท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณายังไงเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพอมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจโอ้มันวางได้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายแม้เราใกล้จะตายถ้าเห็นธรรมแล้วไม่วุ่นวี่วุ่นวายเหมือนคนนอนหลับไปเลยนะมันเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในใจของเราพยายามแก้ไข แก้ไขเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยให้พิจารณาต่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าม ันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของสกปฏิกูลให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลหนังก็เป็นของปฏิกูลเนื้อก็เป็นของปฏิกูลนี่แหละใครล่ะเป็นผู้ปฏิกูลใจเห็นกายนี่เป็นของปฏิกูลใจเป็นผู้เห็นเห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่าคิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่เปื่อยไม่เน่ากายนี้นะท่านให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเห็นของประสบปฏิกูลก็ได้หรือเห็นเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เราต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสมาธิมันได้ทุกคนแต่การรู้เห็นบรรลุมรรคผลมันต่างกันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้มันต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาในตัวตนของเรานี้นี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงในตัวตนของเราเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลในตัวของเราอันนั้นให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดพระอรหันต์ก็ไม่มีเรื่องมีงานอะไรหรอกมีสติสงบไปใจมันสบายมันไม่วุ่นวายมันเป็นความสุขความสงบคอยพิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆที่เราคงจับหลักปฏิบัติได้แล้วให้พิจารณาตัวของเราให้ดีให้เห็นชัดตามเป็นจริงที่พุทธิดังที่พุทธเจ้าของเราตรัสไว้ให้ทำตามนั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้ไปตลอดรอดฟังถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีอะไรจะยึดถือเอาแล้วปล่อยวางได้หมดกิเลสก็หมดจากใจใจก็มีความสุขไม่วุ่นนี่วุ่นวายมีแต่ความสุขความสบายภายในใจ เทศให้ฟังเพียงเท่านี้แหละให้นำไปพิจารณาที่นาให้เห็นชัดในใจวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เราจึงจะไม่มีทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในกายไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันวางได้หมดแล้วมันละได้หมดแล้วให้พยายามตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: ถึงผู้ใดที่ประกอบด้วยองค์คุณ6ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเธอในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้ว

ิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นอินทรีย์ที่ถ้าเมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องคับแค้นและรับร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านั้นมันเป็นเครื่องคับแค้นและรับร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะมันให้เกิดความอายเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์ปรมาจารย์โดยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนเดือดดัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราเธอพึงพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูกาลและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงบริโภคหยวกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เ

0: างยิ่งข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งตนนั้นละได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งตนนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นและถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งจะนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกและหลุมมูจระและงดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามเธอนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลาย พอกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดไปย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันจะเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตมันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลประกอบด้วยองคุณ6ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อนนท์สาวกทั้งหลายพึงเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุข แก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของพระศาสดาไม่เงี่ยหูฟังไม่ฟังด้วยดีไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งคือจงใจทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสียอนุนสาวกอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องโดยความเป็นมิตรเลยอนุนส่วนสาวกทั้งหลายผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่จงใจที่ทำให้ผิดจากคำสั่งสอนอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยอานนท์ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยก่อนนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนท์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแหละภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ11อย่างนี้ย่อมเหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณสิบเอ็ดอย่างอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไขขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้แลย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำกำไรให้เพิ่มได้ข้อนี้ฉันใดบุคคลที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะวินัยนี้ได้องคุณ11อย่าง พุทธในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเกี่ยไก่ขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สูงขวัญเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเธอผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนี่แหละเรียกว่าผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไขขางเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้อดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวกับกามความตรึกเกี่ยวกับความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวกับการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่คอยเกี่ยไข่ขางเป็นอย่างนี้แลและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องฝึกใจให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยพระกูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตภาโสอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซและฟังพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการทำจิตประกอบด้วยที่ได้นำกันเทศของท่านหมายตำฟังได้ฟังนั้นเพื่อจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทบอกสอนวิชาตามที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนเอาไว้เป็นสายเป็นทางดำเนินเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องต่อเป็นมาจึงทุกๆปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จึงจัดให้มีวันบุรพาจารย์เพื่อที่จะระลึกถึงในข้อนี้โดยในปี2529นั้นก็จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เพราะว่าคนที่หาได้ยากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนที่รู้คุณของคนอื่นคือกตัญญูและมีการแสดงออกคือกตเวทีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่หาได้ยากอยู่รวมถึงคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนคือบุปการีด้วยซึ่งในวันที่30ที่ทางมูลนิธิจะจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์นั้นก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นการที่เราบูชาคุ ุณของครูบาอาจารย์ด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยข้าพเจ้าก็จะเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานั้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศร่วมกันโดยงานของเรานั้นก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารที่อาคารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลท่านผู้ฟังสามารถมาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆมาร่วมบุญกันมาปฏิบัติบูชากันระลึกถึงแล้วกระทำตอบแบบนี้จะเป็นการกระทำตอบเป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้ในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทร คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
10: นายรัฐพลณราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะขึ้นหักค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: เราก็ยังมีเวลาเจอกันอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะ
0: ค่ะมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก
2: สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นจะไม่เจอน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะไปแวะไปจากหน้าจอ
0: ไปพักหนึ่ง
2: ชั่วคราวหนึ่งปีนะ
0: คะ
2: ใช่เดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามน้องพลอย ไปติดตามได้ที่บ้านส่วนตัวของน้องพลอยก็คือ
0: ช่อง TikTok เนาะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอกันบางทีถ้าไลค์ถ้าโพสอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแต่ว่าอย่ากดโกรธอย่ากดรีพอร์ตแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน้องพลอยก็จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะก็จะไปแบบอินเตอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องพลอยจะไปเป็นดาวจรัสฟ้าที่ไหน
0: จะเป็นไม่เป็นดาวที่ไหนแล้วค่ะเป็นดาวที่นี่แหละเนาะแต่ว่าแค่ไปศึกษาต่อเฉยๆ
2: ใช่ไปเรียนต่อนะคะที่โซนยุโรปค่ะนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะปี
0: แต่ยังมีเวลาเจอกันนะอาทิตย์หน้ายังอยู่จันทร์อังคารยังได้อยู่อีกสัปดาห์นึง
2: ติดตามก่อนนะติดตามกันก่อน
0: อย่าเพิ่งลืมกันนะ
2: ใช่ค่ะอ่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรใจโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรสินพิทักษ์ค่ะส่วนช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะถ้าเป็นวิทยุก็ไปฟังที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานของเราไปประชุมกสทช.แล้วก็จะมีวิทยุชุมชนเข้ามาประชุมด้วยขอบคุณหลายๆจังหวัดนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะตอนนี้นะคะที่เพจของข่าวยามเช้าเนี่ยขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง2นาทีคอมเมนต์นี่ประมาณ
2: 108
0: รัวมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ไว้รอได้เลยน
2: ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่18แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่กบทันไหมฝนเนี่ยก็คือฝนราชการเลยตกหนักมากหมายถึงว่ากลับไปก่อนใช่ไหม
2: ทันฝนพอดีเลยค่ะ
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะเช้านี้เนี่ยเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะ18สิงหาคมเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่2เมตรนะคะยังไงก็ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กช่วงนี้นะงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยออกใหม่น
2: ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงให้ระวังแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้หน่อยนะคะแล้วก็ติดตาม ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เซลบอร์ดแคสช่องทางต่างๆที่เขาเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะมาดูปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีฝนอยู่นะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็จะได้เตรียมรับมือได้ภาคเหนือ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกยังอยู่ในโซนที่ฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% มากันที่ภาคใต้อ่าวไทยค่ะฝนประมาณ 30% ลดลงแล้วนะคะส่วนอันดามันก็ลดลงค่ะ 40% ส่วนภาคกลางค่ะ 40% เช่นกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นรวมไปถึงปริมณฑลวันนี้ 60% ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะได้รับมือได้นะคะว่าใครจะออกแต่ต้องทำใจเพราะว่าฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายเย็น
0: ใช่คือแล้วยิ่งเวลาใกล้เลิกงานนะ 3-4 โมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกแบบว่าตกมาเพื่อให้รถติดรอเราเลิกงานเลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: เมื่อวานเนี่ยแถวแถวสะพานใหม่ตกตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึงเย็นถึงค่ำเลยค่ะยิ่งยาวเลย
0: ยิ่งยาวเลยแล้วมันตกแบบว่าคือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพี่กบแต่ว่าตกแบบว่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
2: รวยรวยไม่รวยรวยจะว่ารินรินก็ไม่เชิงรินรินนะมันหนักกว่ารินรินน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: มันก็จะเม็ดหนากว่ารินริน
2: เม็ดหนา
0: แต่ว
2: ่
0: าไม่ได้แรง
2: ทำไมไม่มีใครสับบัญญัติสรรพนามนี้ไว้นะว่าปกติรินรินปลอยปลอยเราจะรู้แล้วหยิมหยิมเนาะก็คือตกไม่หนักมากแต่ไอ้มากกว่ารินรินเนี่ยคืออะไรบอกมาหน่อยนะคะ
0: บอกมาหน่อยบางจังหวัดอาจจะมีคำเรียกก็ได้นะยัง ไงคุณผู้ฟังคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะมาดูในพื้นที่ที่ถือว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการได้ยินข่าวเนาะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการรับน้ำอยู่เหมือนกันนั่นก็คือที่อ่างทองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะคุณณทีมนตรีวัฒน์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการมอบหมายนะคะให้หน่วยงานต่างๆนะพร้อมกับปภ.ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุม3อำเภอ3อำเภอก็คือที่อำเภอชัยโยเขตพื้นที่ตำบลหลักฟ้าแล้วก็มีอำเภอเมืองอ่างทองนะคะที่บริเวณโค้งประทูด้านหลังวัดอ่างทองวรวิหารค่ะแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะคะป่าโมกก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมกรวมถึงตำบลผงเพงด้วยนะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะแล้วก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเองค่ะกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามระดับน้ำสภาพคันกั้นน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะคะเตรียมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ความสำคัญสูงสุดเลยเนี่ยอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่เรายังมีน้ำฝนใช้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องกักเก็บน้ำให้เต็มที่และที่สำคัญประหยัดน้ำนะคะคำนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแล้งหน้าร้อนเท่านั้น
0: ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดแล้วก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของเรียกว่าข่าวดีแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปชมบรรยากาศ
0: คือถ้าใครอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบกรุงเทพแถวสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณ
2: ก็จะได้ชมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือพร้อม ด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 2,200 นายค่ะรวมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8นะคะก็อยู่ในเขตของบางพลัดกรุงเทพนี่แหละค่ะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้กล่าวมอบโอวาทนะคะแก่กำลังพลตอนหนึ่งนะคะว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นกำลังหลักที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้จัดการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติขอให้คณะกรรมการและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดค่ะและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็จะใช้กำลังพลที่ได้ทราบไปแล้วนะคะก็คือ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแล้วก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวทั้งสิ้นเนี่ย 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยจะไล่ถึงริ้วสายเป็นริ้วสายกลางซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ
0: ค่ะ
2: ซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์แล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินและนอกจากนี้นะคะยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแสงเจ็ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนะคะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะคะเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะคะก็จะมีหลากหลายเรือแล้วก็ปิดท้ายริ้วในสายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหล่าทองเป็นเรือคู่ชักนะคะมีริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำค่ะสำหรับการฝึกนะคะจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพิธีจริงนะคะพระราชพิธีจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเขาเริ่มซ้อมย่อยครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่กบครั้งแรก17สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่20 27สิงหาค
2: ม
0: แล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวันที่3 8 17แล้วก็23กันยายนนะคะแล้วก็จะมี2 8 15 21 28ตุลาคมด้วยนะคะก็เป็นการซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนจะมีวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยมีกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะคืออย่างที่บอกก็คือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งทนค่ะพี่กบบริเวณใต้สะพานพระราม8ส
2: ่
0: วนสาธารณะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตรารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งพระนคร ครค่ะที่สวนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างได้เลยรับชมกันเขาจะฝึกซ้อมประมาณ15 นาฬิกานะคะที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะคะใครที่จะต้องสัญจรอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนใครที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปทำงานกลับบ้านต่างๆก็อาจจะต้องเช็ควันแล้วก็อาจจะต้องคำนวณหลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในเวลาที่เขาซ้อมจนเสร็จพิธีนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการเยือนที่ซิดนีย์เมื่อวานเนี่ยเดินทางเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางถึงซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นทริปสำคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสร้างโอกาสเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อคืนนี้ประมาณ22 นาฬิกาก็คือประมาณ4 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ของออสเตรเลียเขาด้วยค่ะเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภารกิจของท่านเนี่ยก็คือ17เนาะ17 18 19 20นะคะโดยพิธีต้อนรับเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะจัดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้19 สิงหาคมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะส่วนในวันนี้18 สิงหาคมท่านนายกจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลนะคะที่ Government House นะคะแล้วก็มีการปาฐกถาที่ที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียด้วยค่ะพร้อมกับการไปชุมนุมไทยนะคะไปพบปะผู้ชุมนุมไทยนะคะในย่านไททาวด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นั่นนะคะแคนวา PTL Limited นะคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะภารกิจของท่านก็คือท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยหลังจากนั้นท่านก็ เป็นธรรมเนียมนะคะไปที่นั่นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปที่กรุงแคนเบอร์ราในเวลา21 นาฬิกา 30 นาทีเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องเขากับรายละเอียดนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะไปกันที่สงขลานะคะก็มีการประชุมกันโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นคนกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชุมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5 จังหวัดภาคใต้ที่รวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมกันนะคะครม.สัญจรก็คือ31 สิงหาคมนี้ด้วยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นโครงการป้องกันน้ำท่ว
2: ม
0: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสงขลาโอ้โหต้องบอกว่าเจออุทกภัยมหาอุทกภัยหนักหน่วงเลยค่ะและอีก4 จังหวัดที่เหลือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนโครงการอื่นก็จะเป็นเรื่องของผังจังหวัดนะคะว่าจะมีการปรับสีใหม่หรือว่าจะพัฒนาหรือจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำค่ะจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะนะที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนและให้สภาพัฒน์ค่ะไปศึกษาถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่นะคะที่สภาพัฒน์ไปสำรวจ ดเรื่องของ SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังไม่มีการความลงความเห็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันนี้มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาคือว่า มีความแออัดเกิดขึ้นค่ะผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลว่าท่าเรือเอ๊ะมันอาจจะไม่เพียงพอรองรับกับการขนส่งสินค้าไหมซึ่งท่าเรือสงขลานะคะไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้แล้วนะเพราะว่าความลึกที่จะขุดลอกเนี่ยเกินกว่า9เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีปัญหาสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้นะซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีการไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็จะนำไปให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอาไปศึกษาต่อส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา5พื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างไรคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเป็นตัวเลขออกมาแต่ที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนของภาครัฐก็คือเรื่องของการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่หลักใหญ่เลยเนี่ยคือเรื่องของผังเมืองเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมครม.สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณปู่บุญมาสีมาศไปตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณปู่เตรียมไว้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวจะซ้ำงานเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อนะ ให้พี่ปู่เป็นคนอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะ
2: 6:30 น
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
3: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: การให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
10: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรม

ที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง

0: ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญแหละครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอตทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้อง รวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2,569 ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2,569 ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับ ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลักUniversal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก ปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีคล้องร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
0: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
1: คุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
0: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะ
1: คะ
0: คุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอธิการมาแล้วนะ
1: คะ
0: พี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อุศีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตะพุธนะคะ
1: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
0: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
1: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ระดับสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
0: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพี่โชคสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
1: ค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวย้ำเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำเรียกน้ำย่อยเรียกต่อมความอยากผลไม้มาหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
0: ย้อนกันเลยเนาะ
1: ย้อนกันเลยค่ะ
0: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุกเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น 17-19 สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะมีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ลังแขใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีส้มโอปูโก
0: ใช่
1: ไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
0: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ด้วยไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลาแต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี